0: อย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Ally Work Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: ก็นะคะปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่า ผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับ กล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ 19-21 และ 9-21 จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน 21-15 21-18 ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดรุ่นประชาชนชายโกเมศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัทวันตาใสไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชญาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทับเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทองซีเกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิลวิทย์แพ้ให้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจัง วัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
13: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้าน มื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
16: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
21: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักแล้วเขาก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
21: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
21: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ดีอาร์ของโคที่อยู่กันด้านนะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็ตามดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตาม practice กิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่มีคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะ ป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วๆไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
2: ค่ะอย่างในประเทศ DR คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดอะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
21: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบียงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีแมงฝีดาดวานอนมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแหละแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค
2: ่
21: ะ
2: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
21: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
21: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะค่ะ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์

0: กระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
1: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อ่ะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
0: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
2: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
3: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
0: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
5: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
4: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
7: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่น เกษตร

0: กรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที
1: ่ครับชนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชนีเกาะช้างพอได้ทานชนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะเนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับและที่สำคัญนะชนีเกาะช้างจริงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีนะยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
0: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวท.ตราดรายงาน
2: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที
3: ่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
4: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยการเป็นไอแล้วเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดแล้วก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
3: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
4: หลายๆประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
3: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมีให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
7: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลินโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
2: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปากกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาด soft power ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าจะขยายต่อนะคะจากปี2569ต่อไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสทางการทูตส่งไปส่งมาเราจะมีหลายๆเรื่องในเชิงลึกที่ทำมาแล้วแล้วก็ต้องสานต่อให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะ
1: เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากท่านนายกจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกมีแผนจะพบใครหรือว่าหน่วยงานไหนอีกไหมครับท่านโฆษก
2: มีอีกหลายท่านเลยนะคะอย่างประเด็นของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ท่านนายกก็จะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกับคำว่า IEA นะคะจะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีวาระที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: โอ้ชุดไทยจะโตอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
1: ครับ
2: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
2: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาล
1: ครับ
2: เมื่อสุกที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการกระชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันป
1: ั
2: ญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
1: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
2: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
1: เรียกว่าไม่
2: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
1: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
2: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใครแบบนี
1: ้
2: ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการเลยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
1: ครับ ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกท่านโฆษกครับข่าวดีต้องพูดถึงสักหน่อยนึงนะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
2: แฟนคลับท่านที่1
1: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
2: ไป
1: สัญญาบัตร
2: มาค่ะมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอียวตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบมั้ยคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสัก2เล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
1: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
6: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชำระหนี้นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกรณิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่ล้อมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประ

ำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทำความผิดหากผู้กระทำความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักงานอัยการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกิจด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน

รณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพสตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานในการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับมีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่สองก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อเยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพใช้ของฟรี

0: ือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
1: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดอะไรทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
0: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
1: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรพระราชกิริยกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำนงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำ

ักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
9: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
11: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
12: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
20: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
12: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
20: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
12: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
14: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
21: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้พนิษฐ์นาคขวัญแสนสุขรายงาน
14: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
22: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
14: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
0: กรมหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรตะโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
23: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
24: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอ

0: าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
2: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
0: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
3: ้เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
4: คุณกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยกด

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
11: นางสาวรัชดาธนาดิริกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห
12: ์นายศิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จ จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาอส.และเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25 พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าขายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
16: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: โอ้โหไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนึง
18: นั่นตอนนี้เป็นลมแล้วแค่ไปหาหมอตาบอกตังหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องเหมือนมันนั่นจอบนักหน้าบอกก็ได้ไม่เชื้อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
17: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
19: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
20: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
6: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

0: ถขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ประชาสัมพันธ์
1: ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
11: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพศพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยอุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
12: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงงางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: นคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สารต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
3: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสต้อนรับเสด็จในโอกาสสำคัญ
5: รู้สึกตื่นตันค่ะน้ำตาเลยอยู่นั่นเองชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกตรงจ้ะเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเราเป็นคนรักประชาชน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.โดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
6: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็น แหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
8: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศ นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
9: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
14: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแมกนิจูดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
0: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
15: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะ พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
17: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตอปอ1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติจะพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบพายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
18: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุค ุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
19: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
20: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
19: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสหรัฐยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านที่อ้างว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดิเอสคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่าย เผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟรเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศ DR คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวาเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417
2: สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026
1: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-11ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์กเคกเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม 19-21 และ9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตบเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม 21-15 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชาญยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม 23-21 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 11-21 และ 12-21ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากล ปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ริ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊ดสระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ 2025-2026 นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแทคติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
3: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมลุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นนะครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่าพีจีเข้ามาบางครั้งเข้ามารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
1: นายวราดิเมียวูโยวิทหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล 2025-2026 นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสบรูสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11 เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ

ใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.34 เมตรและเวลา9:47 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77 เซนติเมตรและเวลา18:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมง

0: อบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด์แดงบาพลีมัดร็อกและเล็กฮอนขาวงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน Aวิตามินดีวิตามินอีซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดง ช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันและให้แข็งแรงลูทีนและซีแซนทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับจบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
3: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
4: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
2: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ากไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกุ้ง
1: อยากจังนกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ก็มาพบกันนะคะในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเนาะมาถึงเดือนที่5ของปี2569แล้วก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะวันเวลาเนี่ยคือผ่านไปรวดเร็วมากค่ะก่อนหน้านี้เนาะที่ตะกั่วป่าที่พังงาบ้านเราฝนตกติดต่อกันมาตลอดระยะเวลา2ถึง4วันเลยนะวันนี้ฟ้าเพิ่งจะเปิดนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็ได้แบบว่าทำความสะอาดบ้านซักผ้านะแต่ว่าแป๊บเดียวก็มีฝนลงมาอีกนะคะมีฝนโปรยปรายลงมาอีกค่ะก็ช่วงนี้นะที่บ้านเราก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วและก็ที่สำคัญมันเป็นช่วงฤดูมรสุมด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะซึ่งก็อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะก็เหมือนกับรายการของเราค่ะที่ออกอากาศ4จังหวัดภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกนะก็มีจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่าซึ่งผลิตรายการด้วยนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารดีๆค่ะมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะใน4พื้นที่จังหวัดทางฝั่งอันดามันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สถานีวิทยุรีแลกซ์เรดิโอค่ะ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งก็อยู่ที่ตำบลพรมโลกค่ะอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ขอเพลงนะคะก็ขอมาได้ที่เบอร์เดียวเบอร์นี้นะ0764210055ค่ะหรือไม่เนาะเราก็มีการไลฟ์ผ่านทาง Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์เนาะก็เม้นเข้ามาได้เหมือนกันนะคะว่าอยากฟังเพลงไหนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางเนาะสำหรับสื่อวิทยุในยุคปัจจุบันนี้นะคะนอกจากเราออกอากาศผ่านวิทยุโดยปกติที่เราฟังผ่านเครื่องรับวิทยุทั่วๆไปแล้วเราก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยเฉพาะวันนี้นะของทุกปีก็เป็นวันเต่าโลกค่ะคุณผู้ฟังก็กำหนดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะได้ตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเต่าบกเต่าน้ำจืดหรือแม้แต่เต่าทะเลนะแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์เต่าอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเพื่อที่จะให้เต่าเนี่ยได้อยู่คู่กับพวกเราไปนานๆนะคะคุณผู้ฟังวันอนุรักษ์เต่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะกล่าวคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถ้าหากว่าเราติดตามเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนาะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือเดินทางไปต่างประเทศนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็วันนี้มีการอัปเดตข่าวสารใน Facebook ข่าวจริงประเทศไทยเนาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะพร้อมด้วยคณะนะกำลังก็มีการเดินทางไปที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็คือไปตั้งแต่วันที่21แล้วก็จะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะซึ่งภารกิจในวันแรกนะ
เมื่อวันที่22พฤษภาคมก็คือเมื่อวานเนาะตามเวลาของประเทศไทยค่ะ14นาฬิกาตามเวลาของฝรั่งเศสเนาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการพบปะหารือกับดร.ฟาทีรีบิรอนนะผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศค่ะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนาะก็ได้มีกล่าวชื่นชมบทบาท IEA ในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีค่ะประเด็นสำคัญนะก็เป็นเรื่องของนโยบายด้านพลังงานค่ะไทยก็จะให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนค่ะเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนค่ะเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่แล้วก็โครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่นะคะอันที่สองมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบรวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองแล้วก็กำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานรวมถึงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ไทยขอบคุณที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ค่ะยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้วยค่ะรวมถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเนาะไทยย้ำว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในฐานะประเทศโดยฝ่าย IEA เนี่ยยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ต่อไปเนาะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ได้ไปพบปะหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งเนาะทั้งสองเห็นพ้องต้องกันนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะหรือแม้แต่การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกนะคะไทยได้มีการเสนอชุดไทยค่ะเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเนาะเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลด้วยค่ะในตอนท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งผลักดันพัฒนาบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปด้วยเนาะทั้งนี้ระหว่างวันที่23ก็คือวันนี้ถึงวันที่25พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะพบปะชุมชนไทยภาคเอกชนและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปค่ะรวมทั้งพบหารือกับนายเอมานูเอลมาเครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนาะเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่26พฤษภาคมนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะที่เดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยกันในหลายๆด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะหรือไม่ก็หรือเป็นในส่วนของการผลักดันวัฒนธรรมไทยไปสู่เวทีโลกนะคะเรื่องของชุดไทยนั่นเองค่ะพอพูดถึงเรื่องของชุดไทยนะช่วงนี้ที่ประเทศไทยเราเนาะก็มีการรณรงค์แต่งไทยกัน
ทั้งแผ่นดินนะชุดไทยที่ว่าเนี่ยก็คือ เราสามารถแต่งได้หลากหลายรูปแบบนะถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็คือ ส่วนใหญ่เราก็จะแต่งไทยพื้นถิ่นนะวันนี้ก็จะมีการแต่งไทยพื้นถิ่นกันประมาณ 2,000 กว่าคนค่ะคุณผู้ฟังที่เขาจะมีงานสมโภชศาลหลักเมืองนะในวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่จังหวัดพังงาบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาค่ะถ้าใครเปิดในแพลตฟอร์มต่างๆโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า TikTok ช่วงนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของงานสมโภชศาลหลักเมืองในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของการจัดงานค่ะแล้วก็มีพิธีการอย่างแบบยิ่งใหญ่อลังการนะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นการทำบุญนะแล้วก็ช่วงเย็นก่อนเปิดงานเนาะใครชอบในเรื่องของการไร่รำนะวันนี้ก็จะมีในส่วนของนางรำประมาณ 2,017 ชีวิตนะคะที่จะไปรวมตัวกันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็จะมีขบวนนางรำเนี่ยไร่รำมาตั้งแต่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาเนาะมาถึงศาลหลักเมืองกันเลยทีเดียวค่ะก็น่าจะเป็นความยิ่งใหญ่อลังการเนาะใครที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดพังงาวันนี้ก็เตรียมตัวนิดนึงนะอาจจะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรต่างๆจากในพื้นที่ตัวเมืองพังงามาถึงศาลหลักเมืองพังงานะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะหนาแน่นนิดนึงนะก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะอาจจะเริ่มแล้วตั้งแต่ช่วงนี้ก็คือช่วงบ่ายเนาะแล้วก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวงานศาลหลักเมืองจังหวัดพังงานะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองค่ะ9วัน9คืนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วก็ฟังเพลงกันก่อนเนาะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: สวัสดีครับจับมาคุยวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเจาะเลือดนะครับกำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยนะครับเวลาคุณหมอสั่งให้เราเจาะเลือดเนี่ยหลายคนนะครับก็จะสงสัยที่คุณหมอบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารก่อนเจาะไอ้งดอาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ให้งดน้ำนี่สิเครียดเลยแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับจับมาคุยวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันกับคนที่จะมาจัดการกับผลเลือดของเราได้อย่างแม่นยำที่สุดนะครับพบกับคุณชำนาญมงคลแสนนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับอาจารย์ครับการตรวจเลือดทั่วไปครับอย่างเช่นการตรวจไขมันตรวจน้ำตาลเนี่ยครับเราจะต้องงดน้ำงดอาหารนานแค่ไหนหรือตรวจอะไรที่ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเลยครับอาจารย์
2: หลักๆเลยต้องทำความเข้าใจเรื่องการตรวจเลือดก่อนนะครับประเด็นที่เราจะต้องงดน้ำงดอาหารผลแลบที่จะมีการส่งผลกระทบผลแลบเนี่ยมีอยู่2รายการหลักๆก็คือตรวจน้ำตาลนะครับน้ำตาลถ้าท่านต้องตรวจน้ำตาลท่านควรจะงดอาหารนะครับประมาณ8ชั่วโมงส่วนถ้าท่านต้องตรวจไขมันเนี่ยต้องงดอาหารอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับแต่น้ำสามารถดื่มได้ปกตินะครับน้ำปกติท่านสามารถดื่มได้เป็นปกติยกเว้นกรณีน้ำด่างอันนี้ก็ขอให้เว้นไปก่อนนะครับไม่ควรดื่มน้ำด่างกรณีน้ำแร่เนี่ยดื่มได้บ้างไม่ควรจะเกิน2แก้วก่อนมาตรวจนะครับถ้าดื่มไปมากกว่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเลือดผลของการตรวจเลือดได้อันนี้เป็นการตรวจเลือดทั่วไปนะครับก็คือตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจติดตามโรคที่ท่านเป็นอยู่ขอยกเว้นในกรณีที่คุณหมอนัดทำหัตถการเช่นท่านจะต้องส่องกล้องหรือทำ MRI หรือเป็นหัตถการอื่นซึ่งคุณหมอมีคำแนะนำอยู่แล้วอันนี้ขอให้ท่านยึดตามคำแนะนำของแพทย์รักษาที่รักษาท่านนะครับว่าควรจะงดด้วยเวลาแบบไหนยังไงอันนั้นต้องใช้คำแนะนำแพทย์เป็นหลัก
0: ครับแล้วระหว่างงดอาหารเนี่ยครับสามารถอมลูกอมหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งได้ไหมครับ
2: แจ้งให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยท่านดื่มได้เพียงน้ำเปล่านะครับของอย่างอื่นที่มีสารรบกวนที่มีน้ำตาลนะอย่าลืมว่าลูกอมหรือหมากฝรั่งใดๆเนี่ยเขามีน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยขอให้งดนะครับ
0: แล้วถ้าเราไม่ได้งดอาหารแบบปุ้ยเผื่อกินไปแล้วหิวมากเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อเลือดยังไงบ้างครับอาจารย์
2: เนื่องจากว่าที่เราให้งดก็กลัวว่าค่าน้ำตาลหรือค่าไขมันจะสูงจากอาหารที่ท่านกินนะครับจึงจะต้องงดก่อนตามเวลาที่กำหนดแต่คราวนี้ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเจาะเลือดไปแล้วท่านมานึกได้ทีหลังว่าท่านมีการกินอาหารหรือของที่คิดว่าน่าจะรบกวนการตรวจซึ่งเป็นข้อห้ามเนี่ยขอให้แจ้งคุณหมอด้วยนะครับว่าก่อนเจาะเลือดไปเมื่อครู่เนี่ยท่านกินอะไรเข้าไปปริมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าคุณหมอก็จะใช้อาการที่ท่านได้เล่าเนี่ยนะครับประกอบการตัดสินใจรักษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้ำตาลที่ผลออกมาเท่านี้เนี่ยมันจริงไหมหรือมันเกิดจากการรบกวนจากการทานอาหารปริมาณเท่านั้นของท่านก่อนที่จะมีการเจาะเลือดสำคัญก็คือแจ้งให้คุณหมอทราบนะครับเพราะคุณหมอจะเป็นคนที่นำผลการตรวจนั้นน่ะไปใช้วางแผนการรักษาท่านเอง
0: ครับอาจารย์แล้วมีการตรวจประเภทไหนบ้างที่เราไม่ต้องงดอาหารก่อนไปเจาะเลือดครับ
2: ตัวเด่นๆที่เราขอความร่วมมือกับผู้ป่วยก็จะเป็นน้ำตาลกับไขมันนะครับส่วนการตรวจนอกเหนือจากนั้นที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจชุดของน้ำตาลกับไขมันเนี่ยท่านสามารถที่จะทานอาหารมาก่อนได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลใจในประเด็นอื่นจำไว้หลักๆก็จะมี2ตัวก็คือน้ำตาลกับไขมันที่เราจะต้องงดอาหารก่อนตามเวลาที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
0: ครับอาจารย์ครับหลายๆคนเนี่ยครับก็เลือกที่จะรับประทานอาหารเลี่ยงของหวานของมันนะครับก่อนที่จะตรวจเลือดอันนี้มีผลไหมครับว่าจะตรวจเลือดออกมาแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างเช่นแบบบางคนเนี่ยกินคลีนเลย3วันก่อนตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยครับ
2: การที่จะมางดของหวานแค่เพียงวันหนึ่งแล้วหวังว่าค่ามันจะทำให้มันดีขึ้นแล้วคุณหมอจะไม่เห็นเนี่ยคุณหมอเขามีวิธีการดูเช่นน้ำตาลสะสมนะครับซึ่งเขาจะดูเนี่ยมันก็จะดูจากพฤติกรรมการรับประทานน้ำตาลมาเป็นระยะเวลานานสุดท้ายก็จะแจ้งว่าจริงๆหลอกหมอไม่ได้แล้วก็แนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าวันหนึ่งเราตรวจรู้ว่าผลเลือดของเรามันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันที่สูงเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือมีวินัยสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองในการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็มาตามนัดที่คุณหมอนัดมาให้ตรงนัดแล้วจน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสุขภาพเราดีขึ้นจริงๆจากการมีวินัยแล้วก็มาพบแพทย์เจาะเลือดผลมันดีขึ้นแล้วก็ยังรักษาวินัยนั้นอยู่ก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพท่านแล้วก็ชีวิตก็จะยั่งยืนด้วยความปลอดภัยแข็งแรงครับ
0: แล้วสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับต้องทานยาเป็นประจำอย่างเช่นเช้าตอนที่จะเจาะเลือดเนี่ยก็ต้องกินยาตอนเช้าอันนี้สามารถรับประทานยาปกติได้เลยไหมครับ
2: ในกลุ่มที่เป็นยาประจำตัวที่ผู้ป่วยต้องทานเนี่ยท่านทานได้เป็นปกติเลยนะครับแต่ว่ากรณีที่ไปหาหมอข้ามคลินิกคือโดยระบบโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนไข้ทานยาอะไรอยู่นะครับแล้วส่งผลกับการตรวจทางห้องแลบตัวไหนได้บ้างแต่คราวนี้ถ้าเราไม่มั่นใจหรือคุณหมอสอบถามเนี่ยก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะครับเล่าให้คุณหมอฟังนิดนึงว่าตอนนี้ทานยาตัวนี้อยู่ทานยาตัวนั้นอยู่เพราะว่าผลแลบบางอย่างที่มันแสดงให้คุณหมอเห็นว่ามันผิดปกติเนี่ยคุณหมออาจจะอยากทราบว่ายาที่มันรบกวนการตรวจแบบนี้เนี่ยคนไข้ได้ทานอยู่หรือเปล่าก็แจ้งคุณหมอนะครับ
0: ครับอาจารย์แล้วหลังจากเจาะเลือดไปแล้วครับเห็นบางคนเนี่ยเป็นรอยเขียวช้ำนานเลยอันนี้เกิดจากอะไรแล้วมันต้องระมัดระวังยังไงได้บ้างครับเพื่อไม่ให้แบบมีรอยเขียวช้ำนาน
2: เทคนิคที่เราทำก็เป็นการเจาะเลือดนะครับเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็เข้าเส้นเลือดไปคราวนี้ปัญหามันจะมีอยู่หลายส่วนเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือคนไข้บางท่านนะครับมีความสามารถของการหยุดเลือดแล้วก็เกิดรอยจ้ำได้ค่อนข้างง่ายสังเกตว่าคนไข้บางคนก็จะให้ประวัติกับเราเลยนะครับว่าเจาะเลือดทุกครั้งเขาจะมีรอยจ้ำหลังจากที่ท่านมีรอยจ้ำแล้วเนี่ยคำแนะนำของห้องแลบเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยประคบของอุ่นๆอย่างเช่นน้ำอุ่นหรือผ้าอุ่นก็ได้นะครับที่บริเวณนั้นเพื่อให้เลือดที่ค้างๆอยู่บริเวณนั้นที่ออกมาจากหลอดเลือดนะครับได้กระจายตัวแล้วมีการดูดซึมให้ไวที่สุดรอยจ้ำนั้นก็จะหายจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดความตกใจว่ามันเป็นรอยสีม่วงแล้วเป็นปื้นขนาดใหญ่นะครับ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ข้อมูลทางห้องแลบต้องเรียนอีกครั้งนึงว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวที่เราได้จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่คุณหมอไม่ได้ใช้ข้อมูลเพียงส่วนนี้ส่วนเดียวในการวินิจฉัยรักษาและติดตามการรักษาของผู้ป่วยมีข้อมูลอีกมากมายที่คุณหมอใช้ในการรักษาหากท่านมีข้อสงสัยคำแนะนำของผมก็คือให้พบคุณหมอตามสถานบริการที่ท่านสะดวกในการติดต่อนะครับ
0: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ส

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764210055นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะก็นอกจากเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารสักนิดนึงเนาะซึ่งที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเรานะก็กำลังจะมีการประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลนะคะหารายได้สมทบทุนปรับปรุงคลินิกพิเศษในเวลาราชการให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะซึ่งกิจกรรมประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคม2569กับท่านผู้ฟังในช่วงเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนาะจัดที่สวนทุเรียนอรุณทวีค่ะหมู่ที่6ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะนำข่าวนี้มาเรียนแจ้งเพื่อสายทุเรียนนะคะจะได้มาร่วมกิจกรรม

นะคะนอกจากได้รับประทานทุเรียนอร่อยอร่อยแล้วนะเข้าร่วมกิจกรรมประมูลทุเรียนนะแล้วก็มีการแข่งขันกินทุเรียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าสนใจมากๆนะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยก็คือมาร่วมกิจกรรมนี้ได้เนาะในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ค่ะช่วงเวลา 4:00 น. ถึง 6:00 น. เนาะที่สวนทุเรียนอรุณทวีอยู่ในหมู่ที่6ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนทุเรียนนะคะที่ชื่อว่าโกยินนะคะคุณทวีอุ่นสกุลนะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเคยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นแล้วเขาก็มีแบบคลินิกพิเศษมาบริการพี่น้องประชาชนนะคะแล้วท่านก็รู้สึกประทับใจก็เลยอยากให้ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าของเราเนี่ยมีการจัดคลินิกนี้ไว้บริการพี่น้องประชาชนด้วยนะคะท่านก็เลยร่วมกับตอนแรกก็ร่วมกับครอบครัวนะคะแล้วก็ไปร่วมกับกลุ่มเพื่อนนะคะก็คิดริเริ่มในเรื่องของการจัดกิจกรรมประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลในครั้งนี้เนาะสำหรับวิธีการประมูลนะคะท่านก็ได้เล่าให้ฟังเนาะผ่านรายการของสวท.ตะกั่วป่านี่แหละค่ะท่านก็บอกว่าเริ่มต้นจากประธานนะคะสมมุติว่าเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเริ่มที่ 10,000 บาทเนาะทุเรียนของท่านผู้ว่านะแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้าร่วมการประมูล 30,000 40,000 50,000 จนไปถึง 100,000 200,000 300,000 เนี่ยก็คือทุกคนที่ขานชื่อขานราคาเนี่ยคือจ่ายเท่ากับจำนวนที่ตัวเองขานนะคะคนที่ขานสูงสุดก็จะได้ทุเรียนนั้นกลับบ้านไปนะคะก็อาจจะเคาะตรงสุดท้ายนะประมาณสมมุตินะสัก 300,000 เงี้ยก็ทุเรียนลูกนั้นก็ 300,000 บาทอ่ะแต่สมมุติดิฉันประมูลไปแค่40,000 นะดิฉันก็ได้ทุเรียนกลับบ้านเหมือนกันนะคะ1ลูกเป็นทุเรียนพรีเมียมนะที่สวนของโกยินนะคะอันนี้ก็มาบอกผ่านรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะเผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทั้งในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะคะวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังเห็นคุณผู้ฟังเนี่ยคือขอเพลงกันเข้ามาหลายเพลงเนาะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันอีกสัก2เพลงดีกว่าค่ะสำหรับช่วงนี้แล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: วกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าพวกเราเนี่ยก็คือเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะช่วงนี้ค่ะที่ตะกั่วป่าพังงานะคะกำลังมีงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาค่ะรวมถึงงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาด้วยนะคะที่บริเวณหนองมูลตะกั่วค่ะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะก็มีอาหารการกินเกี่ยวกับอาหารทะเลเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ชมการแสดงในแต่ละคืนเนี่ย เยอะด้วยนะคะจากน้องๆ นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่นะคะแล้วก็มีฟรีคอนเสิร์ตทุกคืนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็คืนนี้ก็จะเป็นคิวสราวุธนะคะนอกจากนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นแนทราเชนนะคะแล้วก็ต่อด้วยเตยวีรยานะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาชมกันได้นะคะคืนสุดท้ายค่ะวันที่26ก็จะเป็นวงกางเกงนะคะก็มาเที่ยวกันค่ะมาชิมช็อปชิลนะคะในงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงารวมถึงงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาค่ะที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องลาทุกท่านกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะจะได้พบกับดีเจมะตูมสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้ ้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองGarden Groveอานาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองGarden Groveทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยาเจ้ยจังยังซุบยาอยู่เลยเหรอโร่ไม่ความซุบยาตามร้านขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามซุบทั้งเป้ฝ้าพื้นปรับ2,000บาทถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรีและไม่สนับสนุนที่เคียบุรีฝ้าพื้นปรับไม่เกิน2,000 บาทถ้าพบเห็นใครทำผิดแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุรา

0: บาลตำบลมรัสลาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลมรัสลามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGสวัสดิ์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นนะครับวันนี้พบกับผมวิญโยพิทักษ์ปกรณ์นะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เปิดมากับเพลงเต่ามาเฟืองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเต่าโลกนะครับเต่าโลกนะครับซึ่งทุกวันที่23พฤษภาคมนะครับของทุกปีนะครับเป็นวันเต่าโลกนะครับวันเต่าโลกนะครับหรือว่า World Turtle Day นะครับก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์เต่านะครับเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเต่าปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยและก็ช่วยอนุรักษ์ไม่ให้เต่าทุกสายพันธุ์สูญพันธุ์นะครับเต่าเรามาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันเต่าโรคนะครับซึ่งตรงกับวันที่23พฤษภาคม2500ของทุกปีนะครับของทุกปีซึ่งเป็นวันเต่าโรคหรือว่า World Turtle Day วันนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วโลกนะครับเห็นถึงความสำคัญของเต่าแล้วก็ถิ่นอาศัยนะครับของเต่ารวมถึงการอนุรักษ์สัตว์โบราณที่อยู่คู่โลกมานานถึง200ปีเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักรู้ความเป็นมาของวันเต่าโลกนะครับวันเต่าโลกหรือว่า World Turtle Day นะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่23พฤษภาคมนะครับโดยองค์กรนะครับAmerican Turtle Rescue นะครับซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นตั้งแต่ปี2543นะครับวัตถุประสงค์สำคัญนะครับก็คือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของเต่าส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าและแหล่งอาศัยลดการล่าและการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเต่ากระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการปกป้องเต่านะครับแล้วก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับวันเต่าโลกได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศทั้งหน่วยงานรัฐและก็นักวิทยาศาสตร์โรงเรียนและองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลกนะครับเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีวิวัฒนาการยาวนานกว่า200ล้านปีเลยนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือเต่านะครับมีกระดองแข็งห่อหุ้มตัวลำตัวนะครับอายุยืนหลายสิบปีนะครับบางชนิดมีอายุมากกว่า100ปีเลยทีเดียวนะครับการปรับตัวได้ทั้งบนบกแล้วก็น้ำจืดแล้วก็ในทะเลนะครับเต่าแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับ1เต่าบกนะครับอาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นหลักเช่นเต่าดาวนะครับเต่ายักษ์คาราปาคอสนะครับเต่าซูคาต้านะครับแล้วก็2เต่าน้ำจืดนะครับอาศัยตามลำคลองหนองบึงและแม่น้ำนะครับเช่นเต่าหน้าเต่าฮับเต่ากินหอยนะครับแล้วก็3เต่าทะเลนะครับในชีวิตในมหาสมุทรนะครับเช่นเต่ามะเฟืองนะครับเต่าตะหนุนะครับเต่ากะเต่าหญ้าเต่าหัวค้อนนะครับเต่าทะเลของประเทศไทยนะครับมี5ชนิดหลักได้แก่นะครับเต่ามะเฟืองนะครับเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็น้ำหนักมากกว่า500กิโลกรัมนะครับอาหารหลักก็คือแมงกะพรุนนะครับอันนี้ก็เป็นเต่ามะเฟืองนะครับเต่าตะหนุนะครับพบมากที่สุดในประเทศไทยนะครับกินหญ้าทะเลและก็สายลายทะเลเป็นอาหารนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลนะครับแล้วก็เต่ากระนะครับมีลวดลายกระดองสวยงามเคยถูกล่าเป็นเพื่อนำกระดองมาทำเป็นเครื่องประดับนะครับปัจจุบันเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับแล้วก็เต่าหญ้านะครับมีขนาดเล็กกว่าเต่าชนิดอื่นนะครับกินสัตว์หน้าดินและพืชทะเลนะครับเต่าหัวค้อนนะครับพบไม่บ่อยนักในหน้าน้ำไทยนะครับมีขนาดหัว
ขนาดใหญ่เด่นชัดนะครับความสำคัญนะครับความสำคัญของเต่าต่อระบบนิเวศนะครับเต่าทะเลไม่ได้เป็นเพียงสัตว์สวยงามนะครับแต่มีบทบาทสำคัญต่อทะเลอย่างมากนะครับดูแลทุ่งหญ้าทะเลเต่าตนุนะครับกินหญ้าทะเลเป็นอาหารช่วยให้หญ้าทะเลแตกยอดใหม่อยู่เสมอนะครับทำให้ทุ่งหญ้าทะเลมีความสมบูรณ์นะครับควบคุมพยากรณ์แมงกะพรุนนะครับเต่ามะเฟืองกินแมงกะพรุนจำนวนมากนะครับช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศทะเลนะครับแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารชายหาดนะครับไข่เต่าที่ฟักไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เปลือกไข่ที่เหลืออยู่นะครับช่วยเพิ่มสารอาหารให้ชายหาดนะครับส่งผลดีต่อพืชชายฝั่งนะครับแล้วก็เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหากพบเต่าทะเลจำนวนมากนะครับแสดงว่าระบบนิเวศยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เล็งวางไข่เต่าที่สำคัญของไทยเรานะครับประเทศไทยมีชายหาดหลายแหล่งนะครับเป็นพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเลนะครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับชายหาดหลายแห่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและก็พื้นที่คุ้มครองทางทะเลนะครับเพื่อรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แม่เต่านะครับแล้วก็ภัยคุกคามนะครับที่เต่าทะเลกำลังเผชิญนะครับแม้นเต่าจะอยู่บนโลกมายาวนานนะครับแต่ปัจจุบันนะครับกำลังเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะทะเลนะครับโดยเฉพาะถุงพลาสติกนะครับเต่ามักเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นแมงกะพรุนนะครับถุงพลาสติกนี้ก็อันตรายนะครับต่อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเต่าหรือว่าพยูนนะครับแล้วก็เมื่อกินเข้าไปอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเครื่องมือประมงนะครับไม่ว่าจะเป็นอวนเชือกแล้วก็เบ็ดตกปลานะครับทำให้เต่าติดพันจนบาดเจ็บหรือว่าจมน้ำนะครับแล้วก็การพัฒนาชายฝั่งนะครับการก่อสร้างและกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับรบกวนพื้นที่วางไข่ของเต่านะครับแล้วก็มลภาวะแสงไฟนะครับแสงสว่างจากโรงแรมและบ้านเรือนนะครับทำให้ลูกเต่าหลงทางไม่สามารถคลานลงทะเลได้นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศนะครับอุณหภูมิทรายที่สูงขึ้นนะครับมีผลต่อสัดส่วนเพศของลูกเต่านะครับและอาจทำให้จำนวนประชากรลดลงในอนาคตนะครับการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยมีการดำเนินงานอนุรักษ์เต่าทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจและเฝ้าระวังหาดวางไข่นะครับย้ายไข่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับการฟื้นฟูเต่าที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ปล่อยลูกเต่าคืนสู่ธรรมชาติรณรงค์ลดขยะทะเลนะครับแล้วก็วิจัยติดตามการอพยพของเต่านะครับหน่วยงานที่ดำเนินงานได้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นะครับกองทัพเรือนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับสามารถช่วยอนุรักษ์เต่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะครับเก็บขยะชายหาดนะครับไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากกระดองเต่านะครับไม่รบกวนเต่าขณะวางไข่นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเต่าบาดเจ็บหรือว่ามีเต่าถูกทำร้ายนะครับแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์การอนุรักษ์เต่านะครับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเต่านะครับซึ่งการกระทำเล็กๆของเรานะครับสามารถช่วยชีวิตเต่าได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับซึ่งคนไทยผูกพันกับเต่าไม่อย่างยาวนานนะครับเต่าถูกมองเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนนะครับความอดทนความมั่นคงความสงบนะครับหลายชุมชน
ชายหาดยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเต่าทะเลในฐานะสัตว์มงคลนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลนะครับแล้วก็เต่าเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศอย่างยิ่งนะครับพวกมันช่วยดูแลหญ้าทะเลรักษาสมดุลของทะเลและสะท้อนความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งวันเต่าทะเลวันที่23พฤษภาคมนะครับจึงไม่ใช่เพียงวันของเต่าเท่านั้นนะครับแต่เป็นวันที่เตือนใจให้มนุษย์นะครับตระหนักว่านะครับการอนุรักษ์เต่านะครับคือการอนุรักษ์ทะเลและการอนุรักษ์อนาคตของโลกใบนี้ด้วยนะครับรักษาเต่าวันนี้เพื่อให้ทะเลมีชีวิตในวันหน้าเต่าอยู่ได้ทะเลอยู่รอดคนก็อยู่รอดนะครับทุกขยะที่ลดลงคืออีกหนึ่งชีวิตเต่าที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ก้าวช้าแบบเต่าแต่ก้าวสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนะครับทะเลสะอาดคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเต่าเต่าไม่อาจร้องขอความช่วยเหลือแต่เราช่วยพวกเขาได้นะครับอนาคตของเต่าอยู่ในมือของเราทุกคนนะครับเต่าทะเลเวียนว่ายในสายชนคู่สากลผืนน้ำงามสดใสหากร่วมมือรักโลกด้วยหัวใจเต่าจักได้อยู่คู่ทะเลไทยนิรันดร์นะครับเต่าคานช้าใช้อ่อนแรงแต่แฝงด้วยความอดทนช่วยกันรักทุกผู้คนให้เต่าคงอยู่คู่ทะเลนะครับเต่าเวียนว่ายกลางคลื่นฟ้าคู่ธาราอันกว้างใหญ่หากมนุษย์ร่วมห่วงใยธรรมชาติจะยั่งยืนรักเต่าเถิดรักทะเลรักผืนชนทุกค่ำคืนโลกสวยงามอย่างยั่งยืนด้วยสองมือของเรานะครับอันนี้ก็เป็นและเกี่ยวกับเต่าทะเลเต่าวันเต่าโลกนะครับซึ่งตรงกับวันที่23พฤษภาของทุกปีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเรามาพบกับรายการช่วงต่อไปครับ

ครับกลับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ตFM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับสามารถรับชมกันได้นะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับเกี่ยวกับอ่าวเกือกนะครับอ่าวเกือกแห่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับติดท็อป10นะครับหรือว่าชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะครับปี2026นะครับทะเลไทยสร้างความภูมิใจในระดับสากลอีกครั้งนะครับเมื่ออ่าวเกือกนะครับหรือว่าโดนันดักเบย์นะครับได้รับการจัดอันดับนะครับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดนะครับอันดับที่10ของโลกนะครับประจำปี2026นะครับจากWorld 50 Best Beachel นะครับผลการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับมาจาก Beat M Bus Charter นะครับกว่า 1,000 คนที่ได้ออกเดินทางไปสำรวจชายหาดทั่วโลกนะครับอ่าวเกือกนะครับตั้งอยู่ที่เกาะหมายเลข8นะครับซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเกาะซิมิลันนะครับมีจุดเด่นคือน้ำทะเลสีฟ้าใสและก็หาดทรายขาวละเอียดนะครับพร้อมโขดหินแกนิกรูปทรงโดดเด่นอย่างหินเรือใบนะครับหรือว่าเชร็อกนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเลนด์มาร์คของหมู่เกาะซิมิลันนะครับอีกทั้งยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะครับทางทะเลไว้ได้อย่างดีอย่างดีนะครับจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงการกำหนดช่วงเวลาเปิดแล้วก็ปิดเกาะนะครับเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับไทยติดอันดับโลกถึง3ชายหาดนะครับนอกจากอ่าวเกือกแล้วยังมีอีก2ชายหาดไทยนะครับที่ติดอันดับได้แก่นะครับเกาะกระดานจังหวัดตรังนะครับอันดับที่23นะครับหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะครับอันดับที่27นะครับแล้วก็การติดอันดับครั้งนี้นะครับไม่เพียงสะท้อนให้เห็นว่าทะเลไทยนะครับเป็นจุดนั้นจุดหมายปลายทางระดับโลกนะครับแต่ยังตอกย้ำถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับแล้วก็ความตั้งใจในการดูแลทรัพยากรก็พูดกับการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจนะครับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับน้ำทะเลสีฟ้าใสชายหาดขาวเนียนนะครับแบบไม่ต้องมีฟิลเตอร์นะครับเสน่ห์ของทะเลไทยที่ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสนะครับก็อยากกลับมาเที่ยวซ้ำอีกนะครับเที่ยวทะเลไทยแล้วชวนทุกคนนะครับเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความงดงามของทะเลไทยคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าวเกือกนะครับแห่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับซึ่งติดท็อป10นะครับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกของปี2026นะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับพืชนะครับที่บ่งชี้สภาพดินว่ามีหญ้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพืชนะครับบ่งชี้สภาพดินดูหญ้าในแปลงนะครับรู้ดินจริงวางแผนปรับปรุงดินได้อย่างเหมาะสมนะครับการสังเกตหญ้านะครับและก็วัชพืชนะครับในพื้นที่เป็นวิธีพื้นบ้านนะครับที่ช่วยประเมินสภาพดิน

หญ้าปนหลายแบบบ่งบอกว่าดินมีหลายสภาพในแปลงเดียวนะครับ2ดูพื้นที่ให้กว้างนะครับไม่ใช่จุดเล็กนะครับเพราะก็มูลจากจุดเดียวอาจไม่แทนทั้งแปลงนะครับแล้วก็3ฤดูกาลนะครับประกอบเสมอนะครับเพราะหน้าฝนแล้วก็หน้าแล้งทำให้ชนิดพืชนะครับที่แตกต่างกันนะครับสาเหตุที่พบบ่อยนะครับเกี่ยวกับความอัดแน่นน้ำซึมยากนะครับแล้วก็ความชื้นต่ำนะครับสาเหตุนะครับก็มีการไถพรวนบ่อยแต่ดินนั้นจนแน่นพื้นดินชั้นล่างนะครับแล้วก็ขาดอินทรีย์วัตถุนะครับซึ่งแนวทางแก้นะครับ1ปลูกพืชบำรุงดินนะครับถั่วเขียวหรือว่าถั่วปลานะครับแล้วก็งดเผาต่อสั่งนะครับเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็หญ้าคาดินกรดนะครับตนสภาพดินกรดได้ดีนะครับจึงมักขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็หญ้าเหี้ยวหมูนะครับหญ้าเหี้ยวหมูบ่งบอกว่าดินมีความขึ้นดีนะครับแต่ต้องระวังการระบายน้ำนะครับแนวทางจะให้ประโยชน์นะครับ1สภาพดินเหมาะปลูกพืชสวนครัวนะครับควบคุมน้ำไม่ให้ขังนะครับแล้วก็ต้นไมยาลาบนะครับเกี่ยวกับพบในพื้นที่ดินแข็งหรือว่าถูกเหยียบย่ำบ่อยนะครับแล้วก็วัชพืชใบกว้างนะครับไม่ว่าเป็นผักเบี้ยหินผักโขมปลาหลายชนิดมักขึ้นในดินที่มีธาตุอ่อนพอนะครับก็ควรระวังก็แม้นดินมีแต่ยังต้องควบคุมไม่ให้แบ่งอาหารพืชเป็นหลักนะครับอันนี้เกี่ยวกับการบำรุงดินนะครับในแต่ละชนิดนะครับข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับโรคไข้ดินนะครับโรคไข้ดินซึ่งมีความเป็นมากันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในหลายพื้นที่ในช่วงนี้นะครับอาจมีฝนตกแล้วก็น้ำขังหรือพายุฤดูร้อนนะครับที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมิลิออยนะครับหรือว่าโรคไข้ดินนะครับได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีดินและน้ำปนเปื้อนนะครับเรามาดูว่าโรคไข้ดินคืออะไรนะครับโรคไข้ดินเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งพบได้ในดินและน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรเช่นนาข้าวสวนแล้วก็ไร่นานะครับเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราได้3ทางนะครับโรคไข้ดินนี้ถ้าเราสัมผัสแล้วนะครับ1การสัมผัสลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าสัมผัสดินที่มีเชื้อโดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผลนะครับ2การรับประทานดื่มน้ำหรือว่ากินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับ3การสูดดมหายใจเอาฝุ่นดินที่มีเชื้อเข้าไปนะครับมักเกิดในช่วงลมแรงหรือทำงานเกษตรกรนะครับระยะฟักตัวนะครับแล้วก็อาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 1-21 วันนะครับอาจเริ่มมีอาการบางรายเชื้ออาจแฝงตัวได้นานนะครับอาการมักไม่จำเพาะเช่นไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยมีฝีหรือหนองตามผิวหนังอาการทางปอดเช่นไอหรือปอดอักเสบนะครับหากไม่ได้รับการรักษาอาจลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ควรระวังนะครับเกี่ยวกับโรคไข้ดินนะครับผู้ที่ต้องสัมผัสดินและเป็นน้ำและน้ำนะครับเป็นประจำเช่นเกษตรกรนะครับผู้ป่วยเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะพวกเบาหวานนะครับเสียงสูงมากนะครับโรคไตโรคตับนะครับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับวิธีป้องกันโรคไข้ดินนะครับ1นะครับหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำโดยไม่จำเป็นนะครับหากจำเป็นนะครับควรใส่รองเท้าบูทหรืออุปกรณ์

กันนะครับหรือว่าปิดแผลให้มิดชิดก่อนสัมผัสดินหรือน้ำนะครับอาบน้ำทำความสะอาดทันทีหลังสัมผัสดินหรือน้ำนะครับดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกนะครับหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยนะครับหรือผิดปกติหลังจากลุยน้ำนะครับหรือสัมผัสดินควรรีบพบแพทย์หรือแจ้งประวัติเสี่ยงนะครับเพื่อช่วยให้วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับโรคไข้ดินนะครับซึ่งไข้ดินก็เกี่ยวกับผู้ที่สัมผัสดินแล้วก็น้ำนะครับข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับการฝุ่นนะครับเป็นฝุ่นนะครับฝุ่นช่วงนี้อากาศมีฝุ่นหรือว่าฟันหนาแน่นบางแบบนี้นะครับอาการฟุดฟิตจามบ่อยหรือผื่นคันแดงๆนะครับก็มักจะตามมากวนใจคนเป็นภูมิแพ้อยู่ตลอดเลยนะจริงๆแล้วนอกจากการใส่แมสป้องกันตัวนะครับการหันมาดูแลตัวเองผ่านเมนูอาหารในแต่ละวันนะครับก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายรับมือได้อย่างดีขึ้นเหมือนกันนะครับเช่นสมุนไพรบางชนิดนะครับเขามีคุณสมบัตินะครับเด่นที่ช่วยปรับสมดุลนะครับลดความทางระบบเดินหายใจนะครับได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถไม่ว่าจะเป็นนะครับเป็นผักสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงข่าหัวหอมกระเทียมนะครับขมิ้นนะครับเราก็สามารถนำมาปรุงแต่งหรือว่าทำเป็นน้ำสมุนไพรได้นะครับนั้นเกี่ยวกับฝุ่นนะครับฝุ่นละอองนะครับเรามาดูว่าเกี่ยวกับทุเรียนกันบ้างนะครับหน้านี้ก็เป็นหน้าทุเรียนนะครับซึ่งเราปฏิบัติยังไงที่เรากินทุเรียนนะครับสายทุเรียนต้องรู้นะครับช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนของปวดที่ทั้งหวานมันหอมนะครับอร่อยไหนก็อย่าพลาดนะครับคู่อย่างเด็ดขาดเลยนะครับเช่นทุเรียนห้ามกินกับคู่อะไรบ้างนะครับทุเรียนนะครับห้ามกินกับน้ำอัดลมนะครับกาแฟชาหรือว่าชาคาเฟอีนนะครับบวกกับน้ำตาลสูงพลังงานพุ่งนะครับหัวใจเต้นแรงร้อนวูบนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับตัวนี้ก็เป็นอันตรายที่สุดนะครับเสี่ยงใจสั่นหน้ามืดขึ้นไส้นะครับถึงขั้นรุนแรงได้นะครับแอลกอฮอล์ก็คือเป็นเหล้าหรือว่าเบียร์นะครับเรากินคู่กันไม่ได้นะครับนมวัวนะครับเรากินกับคู่กับนมวัวย่อยยากนะครับทำให้ท้องอืดแน่นท้องแบบจุกๆเลยนะครับอาหารทะเลนะครับกินคู่กับทุเรียนนะครับซึ่งธาตุร้อนกับธาตุเย็นตีกันนะครับระบบย่อยลวนเสี่ยงแพ้นะครับแล้วก็ทุเรียนนะครับกินกับของเผ็ดของทอดของมันร้อนในหนักกว่าเดิมนะครับปากพองหรือว่านอนไม่หลับนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับต้องระวังนะครับพวกเบาหวานความดันหัวใจไตและก็คุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับแล้วก็ที่กินทุเรียนให้ฟินนะครับเราก็ต้องดูว่าเรากินแต่พอดีนะครับกินทุเรียน 1-2 ภูเล็กก็พอนะครับไม่ควรกินเกิน2วันต่อสัปดาห์นะครับดื่มน้ำเยอะๆช่วยลดความร้อนในนะครับร่างกายแล้วก็ช่วยระบบระบายความร้อนได้ดีนะครับกินคู่กับผลไม้ฤทธิ์เย็นเช่นมังคุดนะครับแตงโมส้มโอเพื่อช่วยปรับสมดุลความร้อนในร่างกายนะครับแล้วก็เลี่ยงกินตอนมื้อดึกนะครับทำให้แน่นท้องย่อยยากแล้วก็นอนหลับไม่สนิทนะครับเพื่อความอร่อยไม่ควรแลกกับสุขภาพนะครับกินทุเรียนยังไงนะครับให้มัน
เวลาไหนนะครับเราก็ต้องกินแบบเลือกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าไปกินเลยนะครับเกี่ยวกับพอเรากินทุเรียนแล้วเราไปกินเหล้ามันไม่ได้นะครับอันตรายนะครับนะแล้วก็น้ำอัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้กนะครับกาแฟนะครับหรือว่านมงัวนะมันจะทำให้ท้องอืดนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสายทุเรียนนะครับที่เรามากินกันช่วงนี้นะครับแล้วก็ข้าวต่อไปนะครับสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับล้างผลไม้ตามประเภทให้สะอาดนะครับครับวิธีล้างผลไม้นะครับตามประเภทนะครับให้สะอาดปลอดภัยปลอดสารผลไม้ผิวแบบไหนนะครับล้างยังไงดูเลยนะครับรู้หรือไม่นะครับการล้างผลไม้ให้ถูกวิธีนะครับไม่ใช่แค่ล้างน้ำผ่านๆ นะครับแต่ต้องเลือกวิธีให้เหมาะกับผิวของผลไม้นะครับเพื่อกำจัดสารตกค้างนะครับโดยไม่ทำให้ผลไม้ช้ำนะครับผลไม้ผิวเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลฝรั่งส้มนะครับโดยใช้เบกกิ้งโซดานะครับช่วยลดสารเคมีแล้วก็แวกนะครับแช่ไว้10ถึง15นาทีนะครับถูเบาๆนะครับเลียวล้างน้ำสะอาดสักประมาณสัก 2-3 รอบนะครับผลไม้ผิวบางนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะครับใช้น้ำส้มสายชูนะครับช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็ยืดอายุนะครับแช่ประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วก็เขย่าเบาๆห้ามถูแรงนะครับผลไม้ผิวลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นชมพู่มะเขือเทศนะครับใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับช่วยดึงนะครับคราบและก็ฝุ่นนะครับแช่เพียงแค่10ถึง15นาทีนะครับแล้วก็ถูเบาๆให้ทั่วนะครับผลไม้เปลือกหนาไม่ว่าจะเป็นแตงโมมะม่วงเลมอนนะครับล้างด้วยน้ำไหลผ่านนาน15นาทีหรือว่าแช่เบกกิ้งโซดาก็ช่วยได้นะครับแค่เลือกล้างวิธีให้ถูกนะครับผลไม้ก็สะอาดปลอดภัยนะครับกินได้อย่างมั่นใจนะครับมากขึ้นนะครับดูแลสุขภาพเริ่มต้นง่ายๆนะครับจากใกล้ตัวแล้วก็อย่าลืมนะครับเติมความอร่อยในทุกมื้อด้วยนะครับความใส่ใจนะครับในการเลือกล้างผลไม้ให้ถูกวิธีนะครับและอันนี้ก็เป็นข่าวสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับกรมทะเลนะครับขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันคุณสำราญสินทองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผอ.ดัชนีสัจจบุญทวีนะครับขอขอบคุณผู้ควบคุมรายการนะครับคุณวัชรีรัตนการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการส่องธรรมชาติอันดามันมาด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอกราบคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันครับ

0: าสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
7: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
8: พลโทนรทิพย์ผวยนอแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตด้วยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นกระบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผวยนอ แม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี่
14: หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
13: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
14: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้อเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

0: 9 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งอำเภอบ้านไผ่
13: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
14: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ัยคุ้มครองคุณ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

วทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

วัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้ก็สายฝนโปรยปรายค่ะชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังของน้ำรับฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะใครที่กำลังเดินทางนะคะน้ำฝากนิดนึงค่ะเดินทางปลอดภัยใจเย็นๆนะคะถนนลื่นก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็คุณผู้ฟังอยู่กันกับน้ำเช่นเคยค่ะภัทราทิพย์สกุลชิตในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตด้วยค่ะบ่ายวันนี้ค่ะน้ำขอทักทายกันแบบสดใสสดใสอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านของน้ำเนี่ยมาใช้ช่วงเวลาในวันหยุดไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับรายการนะคะน้ำไม่ได้มีแค่ข่าวสารน้ำอยากพาทุกท่านค่ะมามองข่าวมองชีวิตแล้วก็เติมพลังใจดีๆให้กันในทุกสัปดาห์เลยค่ะน้ำจะรับหน้าที่ดูแลทุกท่านค่ะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลาประมาณ 16:10 น. ถึงเวลา 17:00 น.โดยประมาณนะคะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณค่ะตลอด1ชั่วโมงจากนี้นะคะน้ำคัดทั้งข่าวเด่นข่าวใกล้ตัวข่าวสร้างแรงบันดาลใจและก็เรื่องราวดีๆค่ะของคนภูเก็ตเนี่ยมาฝากเหมือนเดิมเลยค่ะก็มีทั้งงานด้านบริการระดับโลกนะคะงานเชิดชูคุณประการสำคัญค่ะงานสาธารณสุขงานสุขาภิบาลอาหารงานด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมตลอดจนข่าวที่ช่วยให้เราเนี่ยมองชีวิตแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีพลังเพิ่มมากขึ้นค่ะเปิดช่วงแรกสำหรับวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยขอกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้กับตัวน้ำแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตด้วยค่ะสวทภูเก็ตค่ะพร้อมที่จะนำข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะสู่คุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะช่วงแรกค่ะน้ำขอพาคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยไปทราบกับข่าวที่ให้ความรู้สึกคึกคักมีสีสันแล้วก็สะท้อนภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่กับเวทีบาร์เทนเดอร์ระดับสากล The Master 2026ค่ะที่เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตของเราค่ะก็หลายๆท่านค่ะคงจะรู้จักวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตของเรานะคะตั้งอยู่ที่บริเวณสะพานหินค่ะได้มีการระเบิดศึก The Master 2026 Cut Top 5 Bartender Thai สู่เวทีโลกค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี่เองค่ะเริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะแล้วก็สมศักดิ์ศรีเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยเมื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในฐานะศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับโลกระดับสากลค่ะขออภัยนะคะ The Master World Bartending Championship2026 ร่วมกันกับ Asia Bartender Exo Creation และบริษัท Uncle Tom จำกัดค่ะหรือบริษัทบ้านชอมจำกัดเพื่อคัดเลือกสุดยอดตัวแทนประเทศไทยเพียง5คนจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด17คนไปลุยศึกใหญ่ในระดับนานาชาติต่อไปค่ะก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงค่ะดร.วิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเนี่ยได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติเซมินาประทุม Exclusive Local Spirit Introduction ภายใต้หัวข้อ Tourist and Spirit Chain Defining 2026ค่ะเพื่อยกระดับทักษะผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพบาร์เทนเดอร์ระดับสากลโดยมีนางสาวปริชาติทัศนธรรมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายคณะครูนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมอย่างคึกคักค่ะไฮไลท์สำคัญค่ะเกิดขึ้นเวลา 19:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.ค่ะณลานอาชีวะสำคัญกับการแข่งขัน Thailand Fair Master ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเนี่ยสาขาการโรงแรมนะคะต่างก็เคยผ่านเวทีระดับนานาชาติมาแล้วทั้งสิ้นโดยมีบริษัทบ้านทอมจำกัดค่ะเป็นผู้สนับสนุนวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูทำให้การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เวทีที่จะโชว์ความสามารถเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงโลกการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมบริการอย่างแท้จริงด้วยค่ะ
แม้สภาพอากาศในค่ำคืนวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีลมแรงนะคะโชยมาเป็นระยะแต่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากค่ะสำหรับการโชว์ลีลาควงขวดหรือแฟร์บาร์เทนดิ้งค่ะผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยไม่มีหวั่นเลยค่ะน้ำเนี่ยแอบดูภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอมาเบื้องต้นนะคะแต่ละคนก็คือสามารถโชว์สปิริตความนิ่งแล้วก็ความเป็นมืออาชีพได้อย่างน่าชื่นชมมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะสะบัดลวดลายกันอย่างสุดฝีมือท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็กำลังใจจากผู้ชมที่ขนกันมาชมกันอย่างแน่นพื้นที่ลานอาชีวสัมพันธ์เต็มไปด้วยความสนุกแล้วก็ความลุ้นแล้วก็ความภาคภูมิใจค่ะสำหรับน้ำแล้วนะคะน้ำมองว่าข่าวนี้เนี่ยสะท้อนชัดมากค่ะคือภูเก็ตของเราไม่ได้มีดีแค่ทะเลหรือโรงแรมนะคะแต่ยังมีบุคลากรค่ะแล้วก็เวทีที่พร้อมจะผลักดันคนรุ่นใหม่ในสายอาชีพบริการสู่ระดับโลกด้วยค่ะโดยเฉพาะอาชีพบาร์เทนเดอร์เนี่ยซึ่งปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพียงการบริการงานหน้าบาร์เพียงเท่านั้นนะคะแต่เป็นศาสตร์ค่ะที่รวมทั้งความรู้เรื่องวัตถุดิบการสื่อสารกับลูกค้าศิลปะการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนความเข้าใจเรื่องแบรนด์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวไว้ด้วยกันด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นท็อปไฟนะคะตัวแทนประเทศไทยในค่ำคืนนั้นเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ค่ะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติต่อทันทีในระหว่างวันที่19ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งการแข่งขันค่ะจะกระจายความมันและไปสิ้นสุดตามคลับชื่อดังต่างๆบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริการของจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับสากลอย่างแท้จริงค่ะน้ำมองว่ากิจกรรมลักษณะนี้ค่ะมีคุณค่ามากเลยเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าการศึกษาอาชีวะสามารถเป็นเวทีระดับนานาชาติได้เช่นกันเด็กอาชีวะไม่ได้เป็นเพียงผู้เรียนนะคะแต่สามารถค่ะเป็นตัวแทนประเทศเป็นนักสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจบริการในอนาคตด้วยซึ่งเป็นการสอดคล้องกับภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ต้องการคนคุณภาพมาขับเคลื่อนวงการโรงแรมร้านอาหารและบริการในทุกระดับเลยนี่ก็จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันธรรมดาค่ะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในวงการบาร์เทนเดอร์ไทยแล้วก็ยังเป็นข่าวที่ทำให้คนภูเก็ตเนี่ยมีเหตุผลดีๆให้ภูมิใจอีกครั้งว่าเมืองของเรามีทั้งความพร้อมเวทีแล้วก็พลังคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปไกลกว่าระดับประเทศค่ะปิดท้ายช่วงแรกของวันนี้นะคะข่าวนี้ทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าถ้าเมืองมีเวทีที่ดีมีภาคีที่พร้อมสนับสนุนและมีเยาวชนที่กล้าลงสนามความสามารถของคนไทยก็สามารถไปได้ไกลถึงเวทีโลกจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันต่อเพราะน้ำเนี่ยยังมีอีกหลายข่าวที่ทั้งน่ารู้และน่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7งานเชิดชูฮีโร่ผู้บริจาคโลหิตของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและข่าวอบรมสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรงค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ที่อยากจะชวนให้ทุกท่านเนี่ยทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กันกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้น้ำค่ะคัดข่าวทั้งสะท้อนคุณค่าทางประวัติศาสตร์พลังของการให้แล้วก็มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาฝากกันค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่นะคะตอนนี้ก็ด้านนอกสถานีคิดว่าฝนตกค่ะอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของช่วงนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะภูเก็ตจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการยกย่องพระราชกรณียกิจค่ะเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569จังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณบริเวณโถงอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ฝั่งอาคารหอประชุมค่ะโดยมีพระอุดมวชิระมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสจังจะขออภัยค่ะเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงร่วมประกอบพิธีสงฆ์และนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจอัยการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะพิธีค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:15 นาทีด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์ค่ะจากนั้นก็มีพิธีอาราธนาศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน10รูปและลำดับต่อมาก็มีการถวายเครื่องไทยธรรมทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์อนุโมทนากรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน20รูปค่ะความสำคัญของงานนี้นะไม่ได้อยู่แค่เพียงพิธีการค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งได้รับการประกาศดุษฎีจากยูเนสโกโดยบรรจุพระนามไว้ในโครงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญประจำปี2569ถึงปี2570ค่ะเพื่อยกย่องพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปกรณ์ขออภัยค่ะคุณูปการต่อสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศค่ะพระองค์เนี่ยทรงเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลาสำคัญของประเทศแล้วก็ภายหลังเสด็จนิวัตรประเทศไทยค่ะก็ยังทรงอุทิศวังสวนแก้วบ้านสวนแก้วค่ะให้เป็นรากฐานทางการศึกษาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรวมถึงทรงส่งเสริมการเกษตรแล้วก็พัฒนาชุมชนบนแนวทางการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยค่ะน้ำคิดว่าข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวที่ช่วยย้ำเตือนเราว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะหากจะเป็นรากฐานของความคิดและคุณค่าที่เรายังใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งเรื่องการศึกษาความเสมอภาคการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งล้วนเป็นประเด็นร่วมสมัยอย่างมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจากการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการแล้วนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะที่สะท้อนถึงพลังของการให้ในยุคปัจจุบันและเป็นพลังที่ช่วยต่อชีวิตผู้คนได้จริงค่ะนั่นก็คือเรื่องของการบริจาคโลหิตค่ะน้ำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านของน้ำเนี่ยบางครั้งก็บริจาคกันหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะตัวน้ำเองเนี่ยก็บริจาคอยู่ช่วงนึงค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยไม่ได้ทานตัวที่เป็น ธาตุเหล็กก็เลยทำให้โลหิตตัวเองจางไม่สามารถที่จะบริจาคได้แต่ถ้าสมมติท่านใดค่ะที่ร่างกายแข็งแรงนะน้ำก็อยากจะเชิญชวนค่ะทุกท่านช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราโดยการบริจาคโลหิตเลือดเพียง1ถุงของท่านเนี่ยอาจจะต่อชีวิตใครหลายๆคนได้เลยค่ะก็เป็นการทำบุญแบบใกล้ตัวนิดนึงที่คุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำสามารถทำได้นะคะทำกันหลายๆคนค่ะก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ได้หลายๆคนเช่นกันเลยค่ะข่าวที่2ของเราค่ะก็เป็นโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตฉลองครบรอบ59ปีธนาคารเลือดเชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้ส่งต่อชีวิตค่ะเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานครบรอบ59ปีธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภายใต้แนวคิดสายทานพระเมตตาสู่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตณห้องประชุมจามจุรี1โรงแรมภูเก็ตเมรินจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนางวาสนาช่วยชูรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตบุคลากรทางการแพทย์ผู้บริจาคโลหิตและประชาชนเข้าร่วมอย่างอบอุ่นค่ะตลอดระยะเวลา59ปีนะคะที่ผ่านมาธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ดำเนินภารกิจจัดหาและสำรองโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรองโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะภายในงานค่ะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ200ครั้งและ100ครั้งมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตต่ำกว่า100ครั้งรวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและจิตอาสาที่ร่วมขับเคลื่อนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดด้วยค่ะซึ่งทำให้บรรยากาศภายในงานไม่ได้มีเพียงแค่พิธีครบรอบเท่านั้นค่ะแต่เป็นเหมือนเวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนที่เลือกเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะนี่คืออีกหนึ่งข่าวที่ทำให้เราเนี่ยตระหนักว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่บางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้เงินก้อนโตค่ะแต่เป็นการเสียสละเล็กๆที่ช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงและเมื่อมีระบบธนาคารเลือดที่เข้มแข็งก็ยิ่งทำให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลาวิกฤตมากขึ้นค่ะอ่านไปเล่าไปก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะบรรยากาศภายในงานค่ะน้ำเห็นมาก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเลยนะคะที่ได้รับเข็มการบริจาคถึง200ครั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยค่ะต้องใช้เวลายาวนานมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะจากข่าวพลังแห่งการให้ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวใกล้ตัวของคนภูเก็ตทุกคนกันดีกว่าค่ะโดยเฉพาะสายกินแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความสะอาดความปลอดภัยและก็สุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงค่ะเทศบาลตำบลวิชิตอบรมหลักขออภัยนะคะหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารค่ะวันที่22พฤษภาคม2569เวลา 9:00 น.เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารประจำปีงบประมาณ2569ณห้องประชุมระแงชั้น3สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตค่ะโดยมีนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ที่เข้าร่วมอบรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการการกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ได้จัดอบรมครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อค่ะเนื้อหาที่อบรมเนี่ยประกอบด้วยหลักการและก็มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสุขวิทยาส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารโดยผู้เข้าร่วมต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ80จึงจะได้รับบัตรผู้สัมผัสอาหารซึ่งมี

รับฟังทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์พลังของผู้ให้และความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นพลังสำคัญของสังคมที่น่าอยู่ค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่ะน้ำยังมีข่าวเศรษฐกิจที่หลายคนกำลังจับตาเรื่องโครงการไทยช่วยไทย plusข่าวซีซั่นของภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026เวทีรางวัลสายสุขภาพและข้อคิดดีๆเรื่องแรงบันดาลใจมาฝากกันต่อค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงกันสักคู่เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
2: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
3: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
4: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่น

0: การบริจาคดวงตาให้กับสภาแห่งชาติไทยค่ะ
1: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.ภูเก็ตและก็ทางไลฟ์สดสวท.ภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้น้ำอยากจะเล่าให้ฟังถึงนโยบายค่ะที่น้ำคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านกำลังติดตามกันอยู่เลยค่ะข่าวสีสันที่มีข่าวอื่นนอกจากอันนี้ด้วยนะน้ำคัดมาเป็นข่าวสีสันด้านความเท่าเทียมค่ะแล้วก็มีข่าวเวลเนสระดับจังหวัดและปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยกลับไปใช้เป็นแรงเติมใจให้วันใหม่กันค่ะข่าวแรกของเรานะคะอย่างที่น้ำแจ้งทุกท่านไปเนาะว่าหลายๆท่านกำลังติดตามอยู่แน่นอนเลยสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40คืออะไร60-40ค่ะวันนี้ค่ะน้ำขอสรุปข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ให้ฟังคร่าวๆในช่วงแรกวันนี้นะคะก็มีมติค่ะจากคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่านเอกสารทางการของรัฐบาลเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะระบุว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่ภายใต้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังวงเงินจะไม่เกิน 120,000 ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังหลักการสำคัญเลยนะคะก็คือภาครัฐเนี่ยสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดค่ะให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน30ล้านคนในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะเป็นเวลา4เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามค่ะเอกสารมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวเนี่ยยังระบุด้วยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยจะไม่รวมผู้ประกอบการบริการนวดนะแล้วก็ผู้ประกอบการสปาทำเล็บและทำผมค่ะและหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญค่ะหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปค่ะสรุปง่ายๆเลยให้คุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำได้เข้าใจกันนะคะสาระหลักสาระหลักของโครงการเนี่ยชัดแล้วค่ะว่าเป็นมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ระยะเวลา4เดือนแต่รายละเอียดเชิงปฏิบัติเช่นขั้นตอนการลงทะเบียนเงื่อนไขร้านค้าและระบบการจ่ายแบบละเอียดต้องติดตามประกาศเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐและช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องที่สุดค่ะจากข่าวมาตรการเศรษฐกิจค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ที่ไม่ได้แค่สร้างสีสันแต่ยังสะท้อนภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างเป็นมิตรและเคารพความหลากหลายอย่างแท้จริงค่ะหลายๆท่านพอจะนึกออกไหมว่าเทศกาลอะไรที่มีสีหลายๆสี TikTok คิดออกปะ คิดอาจจะคิดออกนะเพราะว่างานนี้ค่ะเป็นงานใหญ่ประจำปีของภูเก็ตเลยค่ะภูเก็ตประกาศความพร้อมภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026ค่ะดันเวทีมิสควีนอันดามัน2026และขับเคลื่อนพลังความเท่าเทียมสู่เวทีโลกค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ณโซนเดอะโบทานิก้าฮอล์2ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตค่ะได้มีการแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026เริ่มลิ้นรัว2026ค่ะอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมกันประกาศความพร้อมในการจัดงานระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิด From Visibility to Equity ค่ะก็ภายในงานปีนี้จัดเต็มด้วยกิจกรรมกีฬาค่ะวิชาการและความบันเทิงเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันภูเก็ตพลายบีชวอลเลย์บอลก็คือตบลูกบอลกันหน้าหาดกันไปเลยกิจกรรมพลายช็อคเวอร์รุ่มทีค่ะการประกวดมิดควีนอันดามันพาวเวอร์2026และไฮไลท์สำคัญอย่างการประกวดภูเก็ตพลายพาเรดในวันที่7มิถุนายนยนต์2569ซึ่งจะเป็นขบวนพาเหรดหลากหลายสีแห่งความภาคภูมิใจค่ะคุณผู้ฟังคะเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดเนาะผู้จัดงานยังได้ประกาศเปลี่ยนสถานที่เวทีกลางของงานในวันที่7มิถุนายน2569เนี่ยจากลานบางลาค่ะไปเป็นศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองโซนเดอะเบย์อารีนาค่ะเพื่อความเหมาะสมในการจัดงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเลยโดยวันและเวลาเนี่ยยังคงเป็นวันและเวลาเดิมนะคะข่าวนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพชัดๆเลยของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่ได้ต้อนรับแค่ผู้คนนะคะเพียงเพราะการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังต้อนรับด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างค่ะปลอดภัยแล้วก็เคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยค่ะก็ใจฟูค่ะภูเก็ตของเราเนี่ยมีเรื่องราวอะไรดีๆเยอะแยะมากมายค่ะมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยอยากเชิญชวนทุกท่านค่ะให้ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะอยู่ภูเก็ตแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆค่ะจากพลังแห่งความเท่าเทียมเนาะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเวทีรางวัลสำหรับคนรักสุขภาพและเวลเนสที่กำลังจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับงานภูเก็ต Health Expo ใช่ไหมคะงานนี้ก็จัดมาทุกปีเลยค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะภูเก็ต Health Expo Award 2026กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ปีที่3แล้วนะปีนี้เฟ้นหาสุดยอดองค์กรและอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายเชิญชวนเลยผู้ที่สนใจร่วมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่ศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกในงานภูเก็ต Health Expo Award 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคม2569ณมินิคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น3เซ็นทรัลฟลอริดาภูเก็ตค่ะโดยเปิดรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมเท่านั้นอะวันนี้23ใช่ไหม23 31เดี๋ยวนะ24 25 26 27 28 29 30 31อีก8วันค่ะท่านใดนะคะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถที่จะไปสมัครได้นอกจากอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนี่ยน้ำรู้สึกว่ายังมีอีกหลายๆตำแหน่งมากเลยอะที่ให้สมัครเดี๋ยวยังไงเนี่ยน้ำจะใส่ข้อมูลให้นะคะภายใต้ลิงก์ที่ไลฟ์สดเนาะภายในงานค่ะก็จะมีการเฟ้นหาสุดยอดองค์กรและอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีใน6สาขารางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ไงมาละเจอละก็ฟังไปก่อนเราจะใส่ให้อีกครั้งหนึ่งนะสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะสายกีฬา Nutrition and Longevity Mind and SpiritMedical อะไร Wellness Resort and Academy แล้วก็ Influencer ค่ะซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเลยเนาะในมิติของธุรกิจสุขภาพ Wellness และ Lifestyle เชิงคุณภาพค่ะ คราวนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยสำหรับทั้งผู้ประกอบการและก็คนทำงานสายสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นเพียงเวทีที่ประกาศเกียรติคุณเท่านั้นนะแต่ยังเป็นพื้นที่ค่ะสำหรับการเชื่อมโยงพื้นที่ธุรกิจความรู้และโอกาสใหม่ๆที่จะช่วยผลักดันให้ภูเก็ตของเราค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยว Wellness Destination ระดับโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยท่านใดที่มีความสนใจค่ะก็สามารถสมัครกันได้เนาะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักไปได้ที่เพจของภูเก็ตแหมลืมชื่อภูเก็ต Health Expo ค่ะเปิดดูได้เลยพิมพ์ Search Google เลยค่ะภูเก็ต Health Expo นะคะสำหรับข่าวนี้ก็ฝากท่านที่สนใจค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะน้ำขอปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆเรื่องแรงบันดาลใจเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเพื่อก้าวไปต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแต่เป็นเพียงแค่พลังใจเล็กๆที่ช่วยให้เรากล้าลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะทิ้งท้ายของเราวันนี้นะน้ำมี8เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจดีๆที่จะช่วยพาเราไปสู่ความสำเร็จมาฝากกันค่ะก็ท่านผู้ฟังของน้ำเนี่ยบางครั้งอาจจะกำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะมีโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยววันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาฝากกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะวันนี้น่าจะพูดเยอะไปหน่อยนะยังไงคะวันนี้น้ำขอลาคุณผู้ฟังของน้ำทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามค่ะ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
9: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบ.ตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบ.ตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
10: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการมังคีโกสนำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้ จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาติปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
11: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาติปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาติใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: In the rhythm of the sea the spirits of Thailand come alive Phuket reflect the chimes of Thai culture gentleGrateful and warm, a place where traditions are honored and diversity is embraced. Belief, lifestyle, and story will bend together in harmony, from local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty, and Thai charm shines through every connection.
15: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort, world-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket.Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
16: Reduce, reuse, recycle. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
17: The best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to all listeners. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program.

ากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับพบกันหลังเคารพธงชาตินะครับแล้วก็ก่อนขาพักค่ำโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับรวมถึงวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั่วประเทศที่รับสัญญานะครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันเนี่ยมีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงในออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าด้วยวัยของเด็กเองนะครับที่ยังอาจจะขาดในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังจึงอาจจะตกเป็นเป้าหมายนี่แหละนะครับที่หลอกล่อได้ง่ายนะครับในขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความรู้นะครับหรือว่าคำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์ที่มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยในปัจจุบันต่อเด็กและเยาวชนนะครับอย่างแรกก็คือการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีลักษณะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการพนันละมกอนาจารนะครับหรือว่าการใช้ความรุนแรงในลักษณะต่างๆเป็นต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กเยาวชนอาจยังขาดวุฒิภาวะนะครับในการแยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจึงอาจเกิดการรับรู้หรือเรียนรู้ในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก่อนวัยอันควรแล้วก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบกลายเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเสพติดการพนันหรือว่าการเกิดการเลียนแบบก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนเป็นต้นได้นะครับรูปแบบต่อมาก็คือการถูกหลอกเอาภาพที่ไม่เหมาะสมของเด็กนะครับแล้วก็นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้เนื่องด้วยเด็กอาจจะขาดความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับบุคคลอื่นนะครับก็ทำให้อาจจะทำให้เด็กถูกหลอกลวงจากคนร้ายที่แฝงตัวมาเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์ได้ง่ายนะครับซึ่งอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เด็กตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยก็คือการที่คนร้ายหลอกให้เด็กส่งภาพหรือวิดีโอคอลกับคนร้ายนะครับในลักษณะที่เด็กไม่ได้สวมเสื้อผ้าหรือว่าให้ถ่ายภาพในลักษณะลามกส่งให้คนร้ายจากนั้นคนร้ายก็จะติดต่อหาผู้ปกครองเพื่อข่มขู่เอาเงินหรือว่านำภาพของเด็กที่ได้นะครับไปขายตามเว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้นะครับอาจมีการหลอกลวงให้เด็กไปพบหรือมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กรูปแบบที่3การถูกหลอกลวงนะครับในการซื้อสินค้าบริการหรือไอเทมเกมนะครับก็จะเกิดขึ้นกับเด็กที่ผู้ปกครองเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้กับเด็กหรือว่ามีการผูกบัตรเครดิตกับโทรศัพท์ที่เด็กใช้งานนะครับเนื่องจากว่าด้วยการซื้อสินค้าและบริการหรือว่าไอเทมเกมเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันมีขั้นตอนในการชำระเงินที่ง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยหากผู้ปกครองไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการชำระเงินที่อาจจะรัดกุมสักเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยถูกล่อลวงได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการล่วงละเมิดบุคคลอื่นทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการกลั่นแกล้งระรานในโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าไซเบอร์บูลลี่งเนี่ยแหละนะครับการทะเลาะหรือล้อเลียนกลั่นแกล้งดังกล่าวนี้ก็ระหว่างเพื่อนของเด็กหรือคนรู้จักมักเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อมูลที่กลั่นแกล้งก็อาจจะกระจายเป็นวงกว้างไปก็อาจทำให้บุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับก็อาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าจนอาจนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงอย่างอื่นได้นะครับและแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กก็อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับตลอดจนครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการกำกับดูแลแล้วก็การเข้าถึง สื่อออนไลน์ของเด็กๆ เหล่านี้นะครับให้ช่วยกันแล้วก็ให้ความรู้และเฝ้าระวังนะครับระมัดระวังสอดส่องดูแลการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตของเด็กให้เป็นไปตามวัยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆก็มีฟังก์ชันที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานของท่านได้นะครับก็ตลอดจนควบคุมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กให้ผู้ปกครองได้เลือกใช้นะครับเป็นจำนวนมากหากเป็นกรณีการซื้อของนะครับในร้านค้าออนไลน์ผู้ปกครองควรร่วมกับบุตรหลานนะครับในการตรวจสอบข้อมูลร้านค้าเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะครับแล้วก็หากทำได้ดังที่กล่าวไปเนี้ยก็เชื่อว่าก็จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในโลกออนไลน์นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเห็นเว็บไซต์ใดที่มีการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมายและอาจเป็นภัยกับเด็กและเยาวชนก็สามารถแจ้งเบาะแสไปยังตำรวจได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเกิดมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเจ้าฝุ่นขนาดเล็กนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายของเราก็จะส่งผลให้มีการทำงานของปอดในลดลงการแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลงนะครับก็ทำให้หายใจสั้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจนะครับสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังอาทิอย่างเช่นควันจากรถที่ใช้น้ำมันดีเซลการเผาขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ในที่โล่งแจ้งนะครับรวมถึงควันจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับผลกระทบนะครับจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับได้แก่การเกิดอาการไอจามนะครับมีน้ำมูกไซนัสอักเสบนะครับเจ็บคอมีไข้เหนื่อยง่ายเท้าบวมหัวใจเต้นเร็วนะครับคันตามร่างกายมีผื่นแดงตามร่างกายมีอาการแสบหรือคันตามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับตาแดงน้ำตาไหลแล้วก็โรคมะเร็งนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับคนงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งจำกัดเวลาการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมที่ออกแรงนะครับรวมถึงสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและจัดเตรียมยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเสมอนะครับสำหรับคำแนะนำในการดูแลบ้านเรือนและชุมชนของเรานะครับให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองก็สามารถทำได้โดยการจัดห้องของเรานะครับภายในบ้านของเราให้สะอาดปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอยู่เสมอนะครับไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาภายในบ้านของเรานะครับทำความสะอาดบ้านนะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับทำความสะอาดไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นหรือควันนะครับอย่างเช่นจุดธูปจุดเทียนนะครับเป็นต้นไม่เผาขยะนะครับเศษใบไม้กิ่งไม้และยาทุกชนิดนะครับหรือว่าสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดควันหรือหมอกควันมากขึ้นนะครับถ้าใช้เครื่องปรับอากาศที่ต้องนำอากาศนะครับจากภายนอกเข้ามาเนี่ยควรปิดช่องอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอกด้วยนะครับและหมั่นตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและไม่ใช้ไม้กวาดในการทำความสะอาดเนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้ฝุ่นเนี่ยฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็เรื่องของการดับเครื่องยนต์และยานพาหนะทุกชนิดนะครับทุกครั้งที่จอดรถนะครับและหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์หรือใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมลพิษทางอากาศเนี่ยเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีอันตรายมากนะครับนอกจากต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองแล้วนะครับอย่างเช่นงดการสูบบุหรี่นะครับงดการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องจำกัดเวลาในการทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรืออาคารนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับ N95 ทุกครั้งหากจำเป็นต้องออกไปภายนอกอาคารนะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนเองอยู่เสมอๆด้วยนะครับแล้วก็หากร่างกายเกิดความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเชิญชวนการบริจาคอวัยวะนะครับ การบริจาคอวัยวะนี่นะครับคือการบริจาคอวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอื่นนะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจได้จากอวัยวะของผู้ที่มีจิตศรัทธาซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะเอาไว้หรือว่าได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคนะครับปัญหาการขาดแคลนอวัยวะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศของเรานะครับโดยในปี2562เขามีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียงร้อยละ 10.7 นะครับของผู้ป่วยที่รออวัยวะทั้งหมดจึงมีผู้ป่วยที่รออวัยวะที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งบางส่วนก็เสียชีวิตก่อนได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับก็วิธีการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่นะครับด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธาซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะหรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่ายนะครับจึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปนะครับอวัยวะใหม่ที่สามารถนำมาปลูกถ่ายได้เนี่ยได้แก่หัวใจนะครับตับไตปอดนะครับตับอ่อนนะครับกระดูกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งได้มาจากการนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับจนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วก็การผ่าตัดนั้นเนี่ยจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับเพื่อให้อวัยวะใหม่นั้นทำงานแทนอวัยวะเดิมครับส่วนคุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะนะครับผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีนะครับเสียชีวิตจากสภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆปราศจากโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งนะครับไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานหัวใจโรคไตนะครับความดันโลหิตสูงโรคตับและไม่ติดสุรานะครับอวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดีนะครับปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบชนิด B ไวรัสเอดเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวหรือญาติให้รับทราบด้วยนะครับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะก็สามารถบริจาคอวัยวะออนไลน์ได้นะครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตที่จะนำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อวัยวะสำคัญนะครับอย่างเช่นหัวใจปอดตับไตล้มเหลวนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับผู้สนใจก็ที่จะบริจาคอวัยวะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีนะครับได้ที่App Store นะครับ Play Store นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1666หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์022564045-6หรือที่เว็บไซต์นะครับ www.organdonate.in.th นะครับ www.organdonate.in.th organdonate.in.th นะครับการบริจาคอวัยวะเนี่ยถือเป็นการสร้างประโยชน์แล้วก็ความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นการให้ชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดูแลครอบครัวและคนที่รักนะครับรวมทั้งยังมีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยสร้างกุศลให้ทั้งผู้ให้แล้วก็มีการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้รับนะครับหนึ่งผู้ให้ช่วยได้8ชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้านะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
5: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
4: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
5: ลดฝุ่นคุณช่วยแค่เช็คสภาพรถ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: สารคดีเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการวางแผนปรับตัวก่อนการเป็นผู้สูงวัยในทุกมิติท่านผู้ฟังครับสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยจะมีประชากรกลุ่มคนสูงวัยมากกว่ากลุ่มคนในวัยอื่นแน่นอนว่าพอขาดคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่ผู้สูงวัยหลายคนก็จะขาดลูกหลานคอยดูแลดังนั้นกลุ่มคนที่กำลังจะเข้าสู่ในวัยนี้หรือกลุ่มคนที่กำลังจะเกษียณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ด้านสุขภาพอนามัยควรออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอหากิจกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าธรรมแต่ต้องคำนึงว่าจะต้องไม่หนักจนเกินไปและควรหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เสมออย่างน้อยปีละ1ครั้งมีการฝึกสมองฝึกจิตและสมาธิมองโลกในแง่ดีหรือพัฒนาอารมณ์ให้มีความสุขด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆและหาได้คำแนะนำลูกหลานตามความเหมาะสมด้านการออมต้องเริ่มปรับพฤติกรรมการออมเงินเพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายให้เพียงพอหลังเกษียณและต้องรีบทำเสียแต่เนิ่นๆด้านที่อยู่อาศัยเตรียมตัววางแผนจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้สะดวกปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุเมื่อสูงอายุจัดบ้านให้โล่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างไรก็ตามการวางแผนปรับตัวในทุกมิติดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่จำเป็นจะต้องเริ่มทำก่อนที่วันเกษียณจะมาถึงเพียงไม่กี่วันแต่คุณเริ่มปรับตัวและวางแผนเสียแต่วันนี้เพราะถ้ารอถึงวันนั้นอาจจะเหลือเวลาไม่เพียงพอหรือปรับตัวไม่ทันก็ได้นะครับ

รูปแบบของการหลอกลวงของมิจฉาชีพโดยผ่านช่องทางการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกลยุทธ์การหลอกที่ใช้วิธีทางจิตวิทยาเข้าร่วมด้วยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาในรูปแบบของการส่งข้อความหรือ SMS อีเมลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะคะที่จะทำให้การหลอกลวงผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลวงเอาข้อมูลต่างๆที่สำคัญค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาจากการร้องเรียนของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นนั้นยังพบว่ามีมิจฉาชีพสร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อในลักษณะการส่ง SMS ปลอมเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินและกดรับสิทธิ์จากลิงก์เพื่อขอสินเชื่อต่างๆรวมถึงมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยการอ้างจัดแคมเปญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งการกระทำลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วยังเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในฐานความผิดดังกล่าวเป็นความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายจะต้องเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในท้องที่เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมถึงเตรียมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นหลักฐานการโอนเงินบันทึกการสนทนารายการเดินบัญชีธนาคารค่ะตำรวจเตือนภัยจึงขอแนะแนวทางการป้องกันการถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันออนไลน์ SMS LINE Facebook ดังนี้นะคะเมื่อพบ SMS หรือลิงก์ผ่าน LINE Facebook ที่น่าสงสัยหรือหลอกลวงอย่าเพิ่งกดลิงก์เข้าไปควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ช่วยป้องกันเบอร์แปลกๆเช่น Who's Call หลีกเลี่ยงการกู้เงินหรือสินเชื่อที่ไม่น่าเชื่อถือควรตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้กู้และรายละเอียดการกู้ให้ดีเสียก่อนหรือเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อที่เป็นสถาบันทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอื่นๆหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นไปได้หรือมีเงื่อนไขในลักษณะที่ได้ผลตอบแทนสูงง่ายไม่ซับซ้อนตั้งค่าคุณสมบัติความปลอดภัยหลายชั้นเปลี่ยนรหัสผ่านให้มีความซับซ้อนเพื่อให้เข้าถึงบัญชีได้ยากขึ้นและติดตามการอัปเดตข่าวสารกลโกงอยู่เสมอนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพกสทช.กดดอกจัน137AIS สายด่วน1185 True 9777หรือ D-TAG 1678และสายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1441หรือหมายเลขโทรศัพท์0818663000ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ที่รักจ๋า
2: เดี๋ยวพี่แขนนี่รอยอะไร
1: อ๋อเข้าไปเล่นกับน้องส้มเช้งแล้วก็นำคุกกี้มาโดนขวนเอาอะ
2: ส้มเช้งไหนคุกกี้ไหนอีก
1: หมาแมวข้างบ้านเราไงตัวเองที่เอาข้าวไปเทให้มันกินประจำไง
3: โรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเมื่อถูกงับเป็นรอยช้ำแม้ไม่มีเลือดออกถูกควรที่ผิวหนังไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกซิบซิบถูกเกลียน้ำลายถูกผิวหนังที่มีแผลต้องล้างและรักษาบาดแผลพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนโดยด่วนด่วนด่วน
4: วันก่อนดูข่าวเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายรายพร้อมใจงดใช้โฟมและถุงพลาสติกนับว่าช่วงนี้ใครรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอินเทรนด์จริง
5: ๆแหมที่ผ่านมาไม่ว่าจะพลาสติกในท้องปลาพยูนหรือว่าในท้องกวางก็เป็นกระแสที่ใครก็รับไม่ได้กับความมักง่ายที่ขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบนะ
4: ถูกต้องนะครับจิตสำนึกสำคัญที่สุด
5: รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเย็นดีที่ 92.5 ในช่วงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับหัวใจของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะครับเพื่อไปเลี้ยงร่างกายประมาณ5ลิตรต่อนาทีแบ่งออกเป็น4ห้องนะครับมี2ห้องบนแล้วก็2ห้องล่างหัวใจห้องบนเนี่ยมีจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า SA node ซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าขึ้นในหัวใจห้องบนแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปยัง AV node นะครับโดยผ่านเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดพิเศษนะครับแล้วก็แผ่ขยายกระแสไฟฟ้าไปทั่วหัวใจห้องล่างทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างสมบูรณ์ในขณะพักนะครับคนปกติจะมีอัตราการเต้นของหัวใจหรือที่เรียกว่าชีพจรนะครับประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของไทยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นกรรมพันธุ์อายุเพศแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมได้อย่างเช่นการออกกำลังกายน้ำหนักเกินนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังนั้นนะครับผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆแทรกซ้อนได้นะครับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับได้แก่การสูบบุหรี่มีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานมีภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินปกติมีความเครียดไม่ออกกำลังกายสตรีหลังหมดประจำเดือนสตรีที่ทานยาคุมกำเนิดและก็การรับประทานอาหารเค็มจัดนะครับสัญญาณเตือนของโรคหัวใจเนี่ยได้แก่การที่มีอาการบาดเจ็บแน่นหน้าอกนะครับอย่างเช่นบีบเค้นหน้าอกเหมือนมีของหนักกดทับเจ็บหน้าอกร้าวไปกรามขากรรไกรข้อแขนไหล่หลังนะครับเจ็บหน้าอกร่วมกับเหงื่อออกตัวเย็นสั่นนะครับตัวเย็นใจสั่นเจ็บหน้าอกนานกว่า20นาทีเป็นต้นนะครับเหนื่อยง่ายความสามารถในการออกกำลังกายลดลงเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกมีภาวะหัวใจล้มเหลวใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกตินะครับผิดจังหวะแล้วก็เป็นลมหมดสตินะครับสำหรับการปรับพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับก็สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโดยไม่ควรเกินร้อยละ30ของพลังงานทั้งหมดนะครับหรือว่าไม่เกินวันละ3ถึง4ช้อนโต๊ะนะครับของน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหารรวมถึงกะทิแล้วก็เนยด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมค่าความดันโลหิตแล้วก็น้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการรักษาระดับน้ำหนักตัวให้เหมาะสมออกกำลังกายในระดับความหนักปานกลางจนถึงหนักนะครับทดสอบโดยการร้องเพลงได้แบบไม่ติดต่อกันแต่ยังสามารถพูดได้ปกติอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ 40-50 นาทีต่อครั้งนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สุดท้ายนะครับงดสูบบุหรี่ด้วยนะครับคุณฟังครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะครับยังคงพูดถึงเรื่องของผู้ติดยาเสพติดเราเรียกว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะครับทำไมผู้ติดยาเสพติดถึงเป็นผู้ป่วยนะครับเพราะว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยจะมีภาวะสมองติดยานะครับคุณผู้ฟังเกิดแรงกระตุ้นจนนำพาไปสู่ความอยากยานะครับมีความจำเป็นต้องหายาเสพติดเพื่อนำมาเสพนะครับเมื่อเสพ ไปแล้วก็จะมีความสุขมีภาวะสมองติดยาแล้วก็มีระยะเวลาในการป่วยของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้รวมถึงปัจจัยแทรกซ้อนเนี่ยมากมายนะครับภาวะการติดยาเสพติดสามารถรักษาหายได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาครับคุณผู้ฟังแล้วก็ความเข้าใจของครอบครัวด้วยนะครับชุมชนด้วยนะครับปัญหาการกลับไปเสพติดซ้ำเนี่ยอาจจะเกิดจากผลกระทบทางด้านจิตใจนะครับครอบครัวขาดความอบอุ่นร่างกายและจิตใจไม่เข้มแข็งพอครับส่วนนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยรัฐเขาถือว่าผู้เสพทุกคนนะครับคุณผู้ฟังเป็นผู้ป่วยแล้วก็จะให้โอกาสในการที่จะบำบัดรักษานะครับรวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับการเสพยาเสพติดเนี่ยรัฐบาลได้มีการให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะครับในระบบสมัครใจนะครับโดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแล้วก็หากท่านพบผู้ใกล้ชิดนะครับใช้ยาเสพติดก็ขอให้ทำความเข้าใจแล้วก็แนะนำให้เข้ารับการรักษานะครับบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะครับตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าร.พ.ส.ต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์รวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับได้แก่โรงพยาบาลธัญรักษ์ทั้ง7แห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง16แห่งนะครับรูปแบบของการบำบัดรักษานะครับเขาจะเน้นนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับก็โน้มน้าวชักจูงใจให้ผู้เสพเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจโดยสถานพยาบาลในพื้นที่นะครับดำเนินการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อจำแนกผู้ป่วยนะครับยาเสพติดเป็นกลุ่มผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดนะครับแล้วก็ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ส่งต่อตามสภาพการเสพติดนะครับภายใต้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับผู้เสพยาเสพติดแล้วก็ญาติที่สนใจนะครับจะส่งบุตรหลานเข้ารับการรักษาก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วน1165ตลอด24ชั่วโมงนะครับกรณีพบผู้เสพที่มีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็กรณีพบเบาะสายยาเสพติดก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของการเชิญชวนคุณผู้ฟังลดการบริโภคน้ำตาลนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับการดูแลร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้มีแรงต้านต่อโรคนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรเริ่มหันมาดูแลใส่ใจนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการกินอาหารครบ5หมู่นั้นนะครับเพียงพอแล้วแต่ว่ารสชาติของอาหารเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนั้นส่วนใหญ่ก็มีรสหวานนะครับหากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับการรับประทานน้ำตาลในปริมาณที่มากในระยะยาวเนี่ยก็ผลที่จะเกิดกับร่างกายนั่นก็คือเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนนะครับเพราะว่าหลังจากการทานน้ำตาลเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยกลไกของร่างกายก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันได้นะครับน้ำตาลที่มากเกินนะครับซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีการสะสมของน้ำตาลมากนะครับแล้วก็กลายเป็นไขมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานได้นะครับเกิดอาการอ่อนเพลียนะครับเนื่องจากว่าการทานน้ำตาลเป็นปริมาณมากส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้เวลาที่รับประทานของหวานเข้าไปในช่วงแรกเนี่ยก็จะรู้สึกเรากระปี้กระเป๋าขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้สึกนี้จะสั้นมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากระดับน้ำตาลเนี่ยลดลงแล้วนะครับก็ทำให้พลังงานในร่างกายนี่ผันผวนครับก็ส่งผลให้เรารู้สึกอ่อนเพลียได้นะครับต่อมาคือมีการเกิดสิวขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าการทานน้ำตาลในปริมาณสูงส่งผลให้หลั่งอินซูลินได้นะครับจากนั้นเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนเอนโดรเจนนี่ถูกหลั่งออกมามากเกินไปนะครับทำให้ต่อมไขมันบนใบหน้าเนี่ยทำงานมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสิวนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือหน้าเหี่ยวด้วยนะครับน้ำตาลกับคอลลาเจนนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันนะครับคุณผู้ฟังสาเหตุเนี่ยเพราะว่าเมื่อ เรารับประทานน้ำตาลมากเกินไปหลังจากที่มีน้ำตาลในเลือดสูงโมเลกุลของน้ำตาลจะเข้าไปจับกับคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในผิวของเรานะครับก็ส่งผลให้คอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินแข็งตัวทำให้ผิวของเราเนี่ยมีริ้วรอยได้นะครับเม็ดเลือดนะครับคุณฟังเม็ดเลือดขาวในร่างกายมีหน้าที่ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรารับน้ำตาลเข้าไปถึง100กรัมเนี่ยร่างกายต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ5ชั่วโมงเลยในการย่อยสลายน้ำตาลนะครับพอภูมิต้านทานในร่างกายต่ำก็ส่งผลให้เมื่อได้รับการติดเชื้อก็จะทำให้ป่วยง่ายนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อภูมิต้านทานต่ำเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำก็มีการทำลายเชื้อแบคทีเรียในร่างกายลดลงนะครับส่งผลให้ป่วยง่ายขึ้นเมื่อได้รับเชื้อนะครับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเมื่อภูมิต้านทานต่ำอย่างเช่นไข้หวัดท้องเสียโรคผิวหนังนะครับอย่างเช่นกรากเลื่อนนะครับเป็นต้นยิ่งบวกกับชีวิตประจำวันของเรานะครับในการใช้ชีวิตที่หนักการพักผ่อนน้อยเนี่ยก็มีความเครียดสะสมยิ่งส่งผลให้ภูมิต้านทานเนี่ยยิ่งถดถอยนะครับส่วนผักที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลนะครับคุณผู้ฟังอย่างตำลึงผักชีมะเขือพวงมะระจีนมะระขี้นกมะรุมหอมใหญ่ใบหญ้านางผักบุ้งไทยสะระแหน่โหระพากระเพราชะพลูส่วนสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลก็คือกระเทียมขมิ้นเจียวกู้หลานเตยหอมบัวระเพ็ดขิงตะไคร้ผักและสมุนไพรที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับมีคุณสมบัติสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารในมื้อหลักด้วยนะครับหรือว่าอาจจะใช้น้ำสกัดเย็นนะครับจากน้ำผักผลไม้ต่างๆก็มีวิตามินสูงได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังเราควรที่จะหันมาใส่ใจในการลดการบริโภคน้ำตาลนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วนนะครับตัดวงจรการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงโดยปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุเนี่ยจากคำแนะนำของกองโภชนาการกรมอนามัยก็คือในเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินนะครับ16กรัมต่อวันหรือว่าเทียบได้กับน้ำตาล4ช้อนชาวัยรุ่นหญิงชายนะครับอายุ14ถึง25ปีควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน24กรัมต่อวันนะครับหรือว่าเทียบได้กับน้ำตาล6ช้อนชาส่วนหญิงชายที่ใช้พลังงานมากควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือเทียบได้กับน้ำตาลเนี่ยไม่ควรเกิน8ช้อนชานะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ควบคุมการบริโภคน้ำตาลก็คือการเปลี่ยนมาอาจจะใช้น้ำตาลซองนะครับในการชงชากาแฟนะครับอาจจะลดลงนะครับอาจใช้ขนาดบรรจุเล็กๆนะครับอย่างเช่นหนึ่งซองเนี่ยก็ใช้ในปริมาณ4กรัมเป็นต้นก็จะสามารถลดหรือว่าควบคุมในการที่เราจะบริโภคน้ำตาลจากการที่เราดื่มเครื่องดื่มอย่างชาแล้วก็กาแฟด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ในวันนี้นะครับที่เรานำสาระดีๆมาฝากกันนะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับก็พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคเกาต์โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีกรดยูริกสูงมากในเลือดสะสมมาเป็นระยะเวลานานจนกรดยูริกนั้นตกตะกอนอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายอาจใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะแสดงอาการข้ออักเสบปวดแดงร้อนที่ข้อถ้ากรดยูริกสะสมตามผิวหนังจะทำให้ปุ่มนูนขึ้นตามผิวหนังแต่ถ้ากรดยูริกไปตกตะกอนที่ไตจะทำให้เกิดนิ่วในไตและไตเสื่อมได้ในที่สุดกรดยูริกเกิดจากร่างกายสร้างขึ้นเองประมาณ 80% และอีก 20% ที่เหลือเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีสารพิวรีน

จาก24ชั่วโมงผ่านไปอาการจะเริ่มดีขึ้นและจะหายสนิทภายใน 5-7 วันในระยะแรกจะมีอาการอักเสบแค่บริเวณเดียวหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้โรคค่อยๆลามไปจุดอื่นๆมีอาการจะปวดบวมนานขึ้นและรุนแรงขึ้นปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกาต์ผู้ที่มีกรดยูริกสูงเป็นระยะเวลานานโดยไม่รู้ตัวหรือมีกรรมพันธุ์เป็นโรคนี้บวกกับมีพฤติกรรมชอบกินอาหารที่มีสารพิวรีนสูงเป็นประจำซึ่งสารพิวรีนเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดกรดยูริกโดยเฉพาะแอลกอฮอล์เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้นคนที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้การรักษาโรคเกาต์ในระยะแรกที่มีอาการเฉียบพลันคือปวดบวมแดงร้อนจะใช้ยาแก้ปวดเพื่อลดอาการดูแลตัวเองและป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้ำอีกโดยการงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทานอาหารที่มีพิวรีนให้น้อยลงการดื่มน้ำเยอะสามารถช่วยขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะได้หรือการดื่มนมสดก็ช่วยลดกรดยูริกได้เหมือนกันแต่ถ้ากินยาแก้ปวดและดูแลตัวเองแล้วยังมีอาการกำเริบบ่อยกว่า 2-3 ครั้งต่อปีจะต้องใช้ยาลดกรดยูริกการรักษาโรคเกาต์แบบไม่ใช้ยาโดยการควบคุมอาหารสามารถช่วยลดอาการปวดได้แต่การควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการรักษาโรคเกาต์ให้หายขาดได้ถ้ามีอาการปวดห้ามบีบนวดเด็ดขาดเพราะการบีบนวดจะทำให้กรดยูริกวิ่งเข้ามาในท่อเยอะมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแต่ควรจะพักการใช้งานของท่อให้นอนพักและประคบเย็นเท่านั้นก็เพียงพอโดยใช้น้ำแข็งประคบเมื่อมีอาการปวดตามข้อเพื่อลดอาการปวดและถ้าปวดที่เท้าให้ยกเท้าสูงเพื่อช่วยลดอาการบวมโรคเกาต์สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการกินยาเพื่อควบคุมระดับกรดยูริกไม่ให้สูงแต่ผู้ป่วยต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อยและปรับพฤติกรรมการกินแต่ถ้าหายขาดแล้วแต่ยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมือนเดิมก็จะกลับไปเป็นอีกได้ช่วงที่ข้ออักเสบปวดบวมไม่ควรออกกำลังกายควรพักผ่อนให้เพียงพอรักษาให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยเริ่มออกกำลังกายทีละนิดออกกำลังกายทั่วไปที่ไม่เน้นหนักไปที่ข้อมากจนเกินไปเพราะข้อที่อักเสบบ่อยๆจะทำให้ข้อเสื่อมได้ช่วงปกติให้ออกกำลังกายธรรมดาตามวัยโรคเกาต์สามารถพบได้ตั้งแต่เด็กแต่ส่วนใหญ่จะพบในเพศชายอายุ 30-40 ปีขึ้นไปเพราะโรคเกาต์จะต้องใช้เวลาในการสะสมกรดยูริกนานเป็น10ปีกว่าจะแสดงอาการและสาเหตุที่ผู้ชายเป็นโรคเกาต์มากกว่าผู้หญิงถึง10เท่าเพราะผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่เป็นโรคเกาต์จนกว่าประจำเดือนจะหมดสำหรับผู้หญิงจะต่างกับผู้ชายผู้หญิงจะเป็นโรคเกาต์ในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเพราะช่วงที่มีประจำเดือนอยู่นั้นจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะช่วยขับกรดยูริกออกจากร่างกายดังนั้นผู้หญิงก่อนวัยหมดประจำเดือนจะไม่เป็นโรคเกาต์แต่พอหลังประจำเดือนหมดไปประมาณ 5-10 ปีก็จะเริ่มมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้ควรรีบปรึกษาแพทย์และใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ดีงดเว้นแอลกอฮอล์ไปก่อนตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อดูค่ายูริกว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเกาต์อันตรายของโรคเกาต์ไม่ถึงกับเป็นอัมพาตแต่เปรียบเสมือนเป็นอัมพาตเพราะปวดข้อมากตลอดเวลาต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเดินไม่ได้เดินไม่ไหวในบางรายอาจจะเป็นอาการไตวายด้วยเพราะมีการสะสมของกรดยูริกที่ไตหรือการที่ผู้ป่วยปวดข้อมากๆแล้วซื้อยาแก้ปวดมาทานเองการทานยาแก้ปวดนานๆในการรักษาการปวดข้อโดยไม่ขจัดต้นตอของโรคก็จะทำให้ไตวายได้เนื่องจากกรดยูริกจะได้จากการเผาผลาญสารพิวรีนดังนั้นการรักษาโรคเกาต์จึงต้องควบคุมสารพิวรีนในอาหารที่มีปริมาณพิวรีนสูงควรหลีกเลี่ยงได้แก่เครื่องในสัตว์ทุกชนิดเนื้อสัตว์ปีกไข่ปลากระดูกปลาไส้ตันปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลปลาอินทรีกุ้งหอยถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองผักยอดอ่อนบางประเภทเช่นกระถิ่นกระเอมสะเดายอดมะพร้าวอ่อนน้ำต้มกระดูกน้ำสกัดเนื้อสุกร้อนเห็ดกะปิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำผลไม้ที่มีรสหวาน

ริมาณคิวรีนปานกลางรับประทานได้บ้างเช่นข้าวโอ๊ตเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวปลากระพงแดงปลาหมึกปูถั่วลิสงถั่วลันเตาหน่อไม้ใบขี้เหล็กสตอผักโขมดอกกระหล่ำปลาน้ำจืดยกเว้นกระดูกอาหารที่มีคิวรีนน้อยหรือไม่มีเลยรับประทานได้ได้แก่นมผลิตภัณฑ์จากนมไข่ธัญพืชต่างๆผักต่างๆผลไม้ต่างๆไขมันผลไม้เปลือกแข็งทุกชนิดวุ้นขาวขนมปังไม่เกิน2 แผ่นต่อมื้ออาหารเนยเหลวเนยแข็ง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร

0: ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
3: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SMEs และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ2ล้าน3แสน10,000บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า5แสน21,000บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SMEs กว่า1ล้าน60,000บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
5: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโครงการน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันที อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้โนมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าขายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
8: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
7: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียว ทางนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นชนันชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้พบกับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะที่23 พฤษภาคม 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอุปกลิ่นและก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับเมื่อวานนี้ทางวิทยุก็โอเคปกตินะครับแต่ว่าทางเพจขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับมาทักทายกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของกีฬาที่มาเลเซียไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันและตะกร้อนะครับนะฮะก็สนุกครับนะสนุกกำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็เรื่องของตะกร้อไทยชิงกับมาเลเซียประเภททีมชุดนะครับกำลังมันเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทักทายคุณฟังที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz นะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับมาเลเซียนะฮะที่มาเลเซียก็ปรากฏว่าการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับเพอร์โดลาเพอร์เดลัวมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับทัวร์นาเมนต์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500เงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 16,250,000 บาทที่อุนิพีอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับวันนี้นักกีฬาของเราเข้ารอบ3ประเภทและเข้าชิงเฉลิศหมดเลยนะครับชนะหมดเลยนะครับเป็นเมรัชนกอินทนนท์นะครับมือวางอันดับที่2ของรายการมือ7ของโลกนะครับเจอกับลีแนลฮอยมาร์คเคเฟลนะมือวางอันดับที่8ของรายการมือ23ของโลกจากเดนมาร์กเมเล่นได้ดียอดเยี่ยมนะฮะชนะไป2เกมรวด21-12และ21-12นะครับเมเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปชิงเฉลิศกับเฉินยูเฟยนะนะแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์1สมัยส่วนเมย์นี่เขาเคยเป็นแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์2สมัยนะปี2018และ2019นะครับแล้วก็เฉินยูเฟยเนี่ยเป็นแชมป์ปี2020มือ4ของโลกนะครับจากจีนวันที่24พฤษภาคมนะซึ่งเฉินยูเฟยชนะฮีนะอาเคชิบา2-0เกมนะครับ21-14และ21-11นะครับของเราอีกคนหนึ่งอีคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลในประเภทชายเดี่ยวมือ28ของโลกนะครับเจอศึกหนักเจอกับคริสโตโปป๊อปมือ3ของรายการมือ4ของโลกจากฝรั่งเศสแต่ว่าอีคิวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป21-13และ21-13นะครับก็ทางด้านของพนิชพลธีรรัตน์สกุลผ่านเข้าไปชิงเฉลิศกับหลีชิเฟงนะครับมือ7ของโลกจากจีนนะครับซึ่งเป็นการเข้าชิงแบดมินตันระดับซุปเปอร์500รายการที่2ของ EQ นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยได้รองแชมป์รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลีชิเฟงเอาชนะฮูชิอานนะครับ2-0เกมเพื่อร่วมชาติจากจีนนะครับ21-17และ21-16นะครับคู่ผสมโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อทรัพย์สีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกนะครับเจอกับคู่ของเกาซินวาและก็เฉินฟางฮุยนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของคู่ของไทยนะโอโม่กับปอป้อชนะไปนะ2-1เกม15-21 21-15และ21-17ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ นะครับจะชิงกับใครไม่แน่ใจจบไปหรือยังนะคู่ของเดนมาร์กก็คือเมทธิสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเจที่เจอกับกาวฟังเจียหรือว่าหัวยาซินเนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันว่าจะเชิญชิงกับใครนะครับส่วนเซปัตตะกร้อนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในประเภททีมชุดนะฮะไทยกับมาเลเซียตอนนี้ในเซตที่1เกมที่1ครับไทยเจอกับมาเลเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ขึ้นแท่นไปก่อนนะฮะ14-7นะในทีม A ของเราในทีม A เนี่ยมีตัวชงมัครินพันมกรนะครับเสิร์ฟก็คือพรเทพถิ่นบางบนแล้วก็ตัวธรรมจิรศักดิ์ผักจิรศักดิ์ฟักบัวเงินนะครับตัวทำเนี่ยตัวฟาดนะครับตอนนี้เขานำอยู่14ต่อเท่าไหร่คุณผู้ฟังโอ้โหต่อ7เหรอโอ้โหค่อนข้างเยอะนะนะฮะเขาเป็นเซตพอยต์14-8นะเขาเซตพอยต์นะครับครั้งที่2นะนะครับนะเขาจะได้เสิร์ฟนะครับก็แข่งกัน3ทีมนะทีม A ทีม B ทีม C ตอนนี้ทีม A ในเซตที่1มาเลเซียได้เสิร์ฟนะชุดสีน้ำเงินไทยมาเลเซียชุดดำนะไทยชุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟโอ้เขาเซตพอยต์ถึง7เซตพอยต์อ่ะไทยเปิดได้มัครินชงให้กับจิรศักดิ์ขึ้นฟ้าลูกนี้มาเลเซียยังไม่ปิดครับปิดเซตยังไม่ได้ไทยรับลูกเสิร์ฟแล้วฟ้าลงไปครับไล่มา9-14ห่างเดี๋ยวรายงานเซตนี้ก่อนนะนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ที่ปัตตานีBLD Seoul
5ลีก2นะครับหาทีมหนึ่งขึ้นไทยลีกนะครับปัตตานีกับหนองบัวนัดแรกหนองบัวเล่นในบ้านชนะปัตตานี 2-1 นะตอนนี้เนี่ยแข่งในครึ่งหลังปัตตานียังเสมอกับหนองบัวพิชยา FC อยู่1ประตูต่อ1ยิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากมาลอนนะมาลอนยิงให้ปัตตานีนำมาลอนซินวานะครับแต่ปรากฏว่าทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะ45+5นะครับทางด้านของหนองบัวพิชยา FC ตีเสมอได้นะโอ้โหปัตตานียันไม่อยู่ถ้านำ 1-0 ในครึ่งแรกอ่ะครึ่งหลังก็สบายหน่อยแต่ปรากฏว่าทางด้านของหนองบัวตีเสมอในครึ่งแรกนะครับก่อนหมดเวลานะโอ้โห 1-1 แล้วครับตอนนี้ลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับลุ้นต่อในครึ่งหลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะที่เรนโบว์สเตเดียมเต็มสนามครับปัตตานีในชุดสีเหลืองส่วนหนองบัวพิชยาในชุดสีชมพูนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะสกอร์ยัง1ประตูต่อ1ต้องปัตตานีต้องชนะก่อนนะนะครับแล้วก็ไปดูสกอร์กันอะไรกันนะเขาว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับใครเป็นแฟนปัตตานีลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆนะครับปัตตานีนะก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะนะครับกองเชียร์เต็มสนามนะครับกองเชียร์เต็มสนามที่ปัตตานีนะครับส่วนตะกร้อในเซตที่1นะฮะเป็นการขอเวลานอกกันอยู่นะมาเลเซียขึ้นนำ14-9นะครับนะ14-9เกมแค่15นะคุณผู้ฟังนะครับเซตละ15แต้มนะกติกาการเสิร์ฟเรื่องของชาเลนจ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ตะกร้อดูสนุกขึ้นนะครับมีเรื่องของกติกามากมายนะครับก็ไปทำความเข้าใจกันนะครับมีการชาลงชาเลนจ์กันนะครับรูปไม่ว่าจะชาเลนจ์โอเวอร์ชาเลนจ์เน็ตชาเลนจ์เสิร์ฟนะมีครบหมดเลยนะครับก็ร่วมเชียร์กันถามว่าคู่ของไทยกับมาเลเซียถ่ายทอดสดทางไหนนะครับชมได้ทางสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดหรือว่าทาง YouTube ของสมาคมกีฬาตะกร้อนะครับเอาล่ะไปดูเซตนี้กันนะครับทางด้านของไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับพรเทพจะเป็นเสิร์ฟแล้วมาเลเซียเขาจะรับมาเลเซียเขาเก่งลูกซันแบ็กด้วยนะเสิร์ฟนะพรเทพเสิร์ฟลูกนี้ตันยอนลูกนี้แม่ไม่เข้าครับโอ้ไม่ข้ามโอ้โหจะปันยอนนะแม่แล้วไม่ข้ามครับมาเลเซียได้แต้มไปและชนะไปก่อนในเซตที่1ในทีมกอ15-9ครับ15-9นะเดี๋ยวลุ้นกันต่อเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะนะฮะเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะทางด้านของปัตตานีอ่ะไม่นั้นแย่เลยอ่ะนะไม่นั้นแย่เลยนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้ทราบกันจากฟุตบอลนะตะกร้อฟุตบอลปัตตานีตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็แบดมินตันที่มาเลเซียนะครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์นะฮะเราไปกลับมาที่จังหวัดพิจิตรนะฮะกับการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3นะครับแข่งขันกัน 22-23 พฤษภาคมที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขมึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจนะครับร่วมกับพลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียสหพันธ์ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและก็หน้ารวยราชการจังหวัดร่วมในพิธีแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดันฝนตกหนักด้วยนะตั้งแต่20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะตึกตกหนักก็ทำให้ช่วงเช้านะก็ไปต้องไปทางทีมงานนะทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกันนะครับในการที่โอ้โหเต็นท์เกือบ20 หลังล้มระเนระนาดนะก็ก่อนที่จะแข่งขันกันก็ระดมเจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่จนสามารถจัดการแข่งขันได้ในวันนี้นะครับเมื่อวันฝนตกหนักช่วงกลางคืน

นะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่2เป็นโอมนะครับพุทธภูมินาคแป้นนะนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมเจ้าของเหรียญเงินกีฬาซีเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับจากทีม CSK Tooling ปทุมธานีนะครับแล้วก็นพพลคล้ายมณีหารจากด้านของคลายเมนิการด้านของเคเมนิหารทีมนะครับได้อันดับที่3แล้วก็พุทธภูมินาคแป้นก็ยังได้รางวัลแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับประชาชนหญิงเนี่ยแชมป์ที่1เนี่ยเป็นของฟ้าครับด้านของชุติการกิจวานิษเถียรนักปั่นทีมชาติไทยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็ที่2เป็นหฤทัยใจสว่างนะครับจากทีมชาติไทยเหมือนกันนะจากฟิชเชอร์แมนเฟนพระราม3ก็ชุดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็หฤทัยใจสว่างก็ยังได้รางวัลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยชิงถ้วยพระราชทานนะครับประจำปี2569สนามที่1ด้วยนะครับในวันที่24พฤษภาคมพรุ่งนี้ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟนะฮะไปร่วมกันร่วมเชียร์นะครับนะสำหรับการแข่งขันจักรยานขาไทยนะครับแล้วก็ผลการแข่งทั้งหมดนะครับไปที่เว็บของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยไทยไซคลิง.co.th นะครับติดตามผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปกำลังใจกับน้องๆนะครับในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยนะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยไปดูน้องๆหนูๆนะฮะอนาคตทีมชาติไทยนะครับแม่นะครับใช้จักรยานเนี่ยนะขาไทยปั่นกันยังไงวิ่งกันยังไงนะไปพร้อมกับจักรยานและเข้าเส้นชัยได้นะรอดูกันนะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางเพจของ Thailand Cycling Association นะครับทาง Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube ไทยYouTube TCA Channel นะฮะตลอดการแข่งขันนะครับส่วนรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็เป็นจักรยานลูกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิจนะครับสนามที่3ที่เวโรโดมหัวหมาก 29-31 พฤษภาคมนะฮะก็สนใจเข้าแข่งขันก็ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับจากประเทศไทยย้อนไปนู่นนะไปที่การแข่งขันมิกมาเชนอาร์ตชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็แพ้เกือบทั้งหมดเลยนะจะบอกว่าเกือบทั้งหมดหรือน่าจะแพ้ทั้งหมดเลยนะฮะกฤษดาคงศรีชาเนี่ยแพ้ไซอารีจากทาจิกิสถานในรุ่น60กิโลนะแล้วก็ในรุ่น8คนสุดท้ายในรอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็71กิโลนะครับศักดิ์สิทธิ์จันหอมชนะอินโดนีเซียรอบแรกนะรอบ8ก็ไปแพ้นะแพ้นาซาชีนะครับอุบัติเหตุนะครับเจ็บต้องถอนตัวหยุดการแข่งในรอบ8นะครับรุ่น85กิโลกรัมชายนะครับเคนเนตนาธันทองสงเนี่ยแพ้แชมป์เก่าจากคาซัคซาคิรีเนฟนะครับก็ทำให้เราตกรอบหมดเลยในการแข่งขันมิกเมชั่นอาร์ตนะครับก็เป็นสนามสุดท้ายนะครับที่ลุ้นโควต้าเอเชียนเกมนะครับก็ทำให้ถึงแม้ว่าไทยจะส่งชุดใหญ่มาร่วมแข่งขันนะฮะแต่ก็นักกีฬาของเรานี่โชคในการจับสลากนะฮะเจอของแข็งในรอบ2ทั้งนั้นเลยนะก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงกันใหม่สำหรับนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการนึงก็จะเป็นการแข่งขันเทควันโดวันสุดท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างผมไม่แน่ใจไปดูผลเรื่องของเทควันโดหน่อยนะสำหรับของเราเนี่ยได้เหรียญเพิ่มเติมไหมนะครับในการแข่งขันเทควันโดนะครับที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันทั้งพุ่มเซ่แล้วก็เทควันโดเทควันโดประเภทต่อสู้นะครับเหลือใครเนี่ยที่เข้าไปถึงรอบสุดท้ายในวันนี้นะมีอยู่ทับทิงขออภัยนะอยู่ทับทิมแดงใช่ไหมนะอยู่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะฮะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้จะได้หรือเปล่าต้องรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีทางด้านของนัทกมลวาสนานะ57กิโลสัสิการทองจันทร์62กิโลนะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงแล้วก็ธนภูมิเฟื่องน้อย68กิโลกรัมชายนะครับแล้วก็ธนทรแซ่โจนะครับรุ่น80กิโลกรัมนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเรานี่ก็ชวดเหรียญชวดรางวัลแล้วก็ลุ้นในะเรื่องของเอเชียนเกมด้วยนะครับอย่างในเมื่อวานนี้รุ่น87กิโลกรัมชายแจ็คกี้วูดี้เมเซอร์นะลูกครึ่งไทยอังกฤษก็ชนะทางด้านของซาอุดิอาระเบียในรอบแรกนะครับพอรอบ2ไปเจอกับทางด้านของรอบชิงเหรียญทองแดงนะไปเจอกับเฉินเฉียงซีจากไต้หวันก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดนเตะหัวด้วยที่ผมดูอยู่นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญ นะครับตกรอบไปแล้วก็รุ่น53กิโลกรัมนะครับหญิงเนี่ยปานบัวมรมัดนะรอบแรกก็เจอกับเนปาล นะครับก็เอาชนะนะครับแล้วก็พอรอบ2ก็ไปเจอเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกจากอิหร่านนะครับแพ้0-2ยกเลยนะทางด้านของ

0: ของปานบัวมรมัดในแพ้ให้กับเหรียญทองแดงโอลิมปิกอย่างโมมิด้านะครับ 0-2 ยกนะจากอิหร่าน49กิโลรุ่นนี้นะครับแล้วก็67กิโลเนี่ยปิยะฉัตรฤทัยชาลิวันนะรอบแรกก็ไปเจอกับอิหร่านนะฮะก็แพ้2ยกเลยนะแพ้โมราดีเชล่าซาก้าจากอิหร่านนะครับแล้วก็รุ่น63กิโลกรัมเนี่ยสตางค์ครับธินกรลำเพารอบแรกได้เจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์โลกจากจีนนะครับก็แพ้2ยกตกรอบแรกเหมือนกันนะครับคือแข่ง3วันเนี่ยของเราแข่งไปแล้ว10คนได้1เหรียญเงินจากพัทรกันพูนเกิด46กิโลกรัมนะครับแล้วก็ได้2โควต้าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คำคนนี้บอกไปแล้วนะครับเหลือ5คนจาก4รุ่นนะจะได้ใครนะในการลุ้นได้เหรียญรางวัลแล้วก็ได้ไปโควต้าเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับเรื่องของฟุตบอลนะโค้กคัพนะโค้กคัพเป็นอย่างไรเนี่ยนะโค้กคัพวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับมี2คู่โค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับก็คู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างพัทยายูไนเต็ดเจอกับระยอง FC นะครับก็ปรากฏว่าระยอง FC เอาชนะพัทยายูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2นะครับที่ดูอยู่ช่วงแรกๆเสมอกันอยู่2-2นะแล้วก็หลังจากนั้นระยอง FC ก็มาได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับชนะไปนะครับ4ประตูต่อ2ไปชิงกับชลบุรี FC ครับชลบุรี FC เนี่ยโอ้โหเอาชนะบุรพายูไนเต็ด5ประตูต่อ0นะครับโอ้โหก็ทำให้โปรแกรมฟุตบอลโค้กคัพ U17 ปีรอบชิงชนะเลิศนะก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างระยอง FC กับชลบุรี FC นะที่เทศบาลหนองปลือ17นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับทั้งระยอง FC แล้วก็ชลบุรี FC ก็จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้นะครับนะภูมิภาคตอนออกนะครับจะเป็นเข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับก็ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องนะกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนนะสัปดาห์หน้านู้นแล้วนะครับบัตรเข้าชมนะมีจำหน่ายแล้วนะครับ5มิถุนายน 19:30 นสนามปทุมธานีสเตเดียมนะสนามธรรมศาสตร์รังสิตนั่นแหละครับก็ 19:30 นซื้อบัตรเข้าชมได้นะครับไทยกับคูเวตไปดูนักเตะของเรานะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเจเนอเรชั่นใหม่ผสมกับตัวเก่านี่นะครับก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันส่วนอีกนัดนึงก็เจอกับจีนนะครับนะวันที่9มิถุนายนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับนะก็ได้ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับใน2นัดนะครับที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลวิ้งชัยวีเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับฟุตบอลลีกของไทยนะหรือว่าสมรภูมิดอกไม้เหล็กงดงามบนพื้นหญ้าแกล้งกว่าที่ตาเห็นแมตช์ที่10ครับแหมชื่อลีกสาวไทยนี่แหมชื่อยาวยาวสวยสวยเพราะเพราะแต่ว่าน้องแต่ละคนแข้งหนักเหลือเกินนะแข้งหนักหนักในการเตะฟุตบอลนะครับโอ้โหยิงแต่ละทีเนี่ยโอ้โหหนักจริงๆ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 2-1 นะครับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชชนะนครสวรรค์ FC 1-0 นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้24พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นการแข่งระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC เจอกับ BRUบุรีราชอะคาเดมี่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งกรุงเทพมหานครเจอกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับห้ามพลาดนะครับศึกสมรภูมิดอกไม้เหล็กนะครับสดทาง AIS Play นะครับในเซตที่2นะของคู่ทีมชุด A นะครับทางด้านของมาเลเซียนำไทยอยู่ 4-3 มีการขอเวลานอกกันยาวเลยนะครับนะก็มาเริ่มเสิร์ฟกันเล่นกันต่อนะฝั่งมาเลเซียจะได้เสิร์ฟนะครับนะนำอยู่4-3คือไทยแพ้ไม่ได้ในคู่ A เนี่ยนะครับถ้าแพ้ก็มาเลเซียก็จะนำ 1-0 เอาชนะในเซตนี้ได้ก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับปัตตานีกับหนองบัวยังเสมอกันอยู่ 1-0 นะปัตตานีกับหนองบัวยังเสมอกัน1-1 นะขออภัยแม่1-0ไม่ใช่สินะผมก็ว่าไปนู่นเลยนะก็ในการแข่งขันนะเพลย์ออฟนะใครจะได้ขึ้นชั้นสู่ไทยลีกนะครับปัตตานีนะครับหรือว่าหนองบัวนะครับตอนนี้1ประตูต่อ1อยู่นะมีสกอร์เพิ่มเติมยังลุ้นให้ปัตตานีขึ้นนำนะฮะยังไม่นำสักทีนะครับก็ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับโอ้ปัตตานีนะก็ลุ้นอยู่นะปัตตานีลุ้นอยู่นะฮะสำหรับการแข่งฟุตบอลคู่นี้นะฮะปัตตานีกับหนองบัวพิชญา FC นะครับส่วนแต้มตอนนี้เป็นไงนะคือฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ได้แชมป์หมดแล้วอ่ะนะหลังจากที่ประกาศรายชื่อมานะฮะไทยได้เสิร์ฟแล้วลูกนี้โอ้โหพรเทพเสิร์ฟอัดใส่ตัวเสิร์ฟของมาเลย์ฮะแต้มเราไล่มา4-5นะ ก็เป็นเกมฟุตบอลที่เหมือนกับปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะฝั่งเยอรมันก็ได้แชมป์ไปแล้วนะแต่ค่ำคืนนี้ฟุตบอลต่างประเทศก็ยังมีทางด้านของฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะฮะบาเยิร์นจะเจอใครเนี่ยฟุตบอลเดฟเบย์โพคานนะบาเยิร์นเจอกับสตุตการ์ดนะฮะบาเยิร์นมิวนิกเจอกับสตุตการ์ดทีมอันดับที่4ในศึกเดฟเบย์โพคานรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ตีหนึ่งค่ำคืนนี้นะบาเยิร์นก็เพิ่งคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันก็หวังปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้6ปียังไม่ได้แชมป์นะถ้าได้แชมป์ก็จะมากที่สุดของลีกนะก็คือสมัยที่21ส่วนมาร์คขาวสตุตการ์ดนะครับก็ลุ้นแชมป์สมัยที่5แล้วก็ลุ้นป้องกันแชมป์2ปีต่อกันด้วยนะได้หรือไม่นะค่ำคืนนี้นะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็จะเป็นบาเลนเซียเจอกับบาร์ซ่านะครับบาเลนเซียก็หวังถ้วยพื้นที่ยุโรปอยู่ในประเภทยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะส่วนบาร์ซ่าก็แชมป์ไปแล้วนะครับนะค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็จะมีเกาโชซีรีอาบอโลญญาเจออินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับลาซิโอเจอปีซ่านะครับแล้วก็มีเรอัลมาดริดเจออาตเลติกบิลบาในลาลิก้าสเปนเซตาบิโกเจอเซบียาเรอัลเบติสเจอเลมันเต้นะครับนอกจากนั้นนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าประกาศลาอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วก็ปิดฉากนะคว้าแชมป์มากมายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะประสบความสำเร็จสูงสุดในบริษัทฟุตบอลยุคใหม่นะครับหลายแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมประกาศนะตั้งชื่ออัศจรรย์แห่งใหม่นะอัศจรรย์เดิมนะครับแต่ฝั่งหลังประตูด้านทิศเหนือของสนามเอติฮัดสเตเดียมนะครับตั้งชื่อว่าเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนนะครับเพื่อยกย่องผลงานของกุนซือชาวสเปนนะหลังจากอันดาฤดูกาลนี้กับผลงานที่คว้าแชมป์ไปมากมายนะครับอำลาตำแหน่งแล้วนะครับไปที่ไหนยังไม่รู้นะนะฮะแล้วก็นัดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คุมในการเจอกับแอสตันวิลล่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการตั้งชื่ออัศจรรย์ใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากเป็นชื่อของเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนเนี่ยก็เป็นแนวคิดของชีคมานซูเจ้าของสโมสรทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องการเชิดชูเรื่องของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวัย55ปีนะที่ประสบความสำเร็จตลอด10ปีกลายเป็นผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ยังมีวางแผนในการสร้างรูปปั้นของกวาร์ดิโอล่าบริเวณทางเข้าอัศจรรย์ฝั่งดังกล่าวด้วยนะฮะเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยที่ประสบความสำเร็จในช่วงหนึ่งของสโมสรนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็เจอกับแอสตันวิลล่าส่วนแมนยูบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนจะฉลองในการเซ็นสัญญาไมเคิลควาริกนะฮะในการเป็นผู้จัดการทีมถาวรนะในการบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนัดสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลฉลองแชมป์ไปแล้วนะครับแต่บุกไปเยือนคริสตันพาเลซนะครับคริสตันพาเลซก็จะมีนักกีฬาทั้งหมดนะครับไปยืนเรียงแถวนะทั้งสองฝั่งปรบมือต้อนรับแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยนะเจอในบ้านเล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดนะนัดนี้ก็จะเป็นการอำลาของโมซาลาจะได้ลงสนามอำลาทีมหรือไม่นะอยู่กับทีม9ปีคว้าแชมป์เป็นตัวแบกเกมรุกของลิเวอร์พูลนะฮะรวมถึงแอนดี้โรบินสันด้วยที่จะอำลาทีมนะก็รอดูว่ามีปรากฏการณ์อะไรบ้างนะฮะในสนามของแอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟอร์ดนะครับเชลซีเจอซันเดอร์แลนด์นะครับก็ในค่ำคืนนี้ส่วนสเปอร์นะครับเล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตันก็ต้องการแต้มอย่างน้อยๆ1แต้มเพื่อจะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมเจอกับลีดต้องได้รับชัยชนะที่จะอยู่รอดนะครับไม่งั้นก็นะตกชั้นนะในส่วนของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแล้วก็ฟุตบอลนัดเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศของฝั่งอังกฤษนะครับจากเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกก็มีคู่หนึ่งครับเฮาซิตี้ต้อนรับการเบียนของไม่ใช่สิเจอกับเมดเดิลสโปรนะครับทีมอันดับที่6แล้วก็ทีมอันดับที่5เจอกันนะครับเฮาซิตี้กับเมดเดิลสโปรนะครับเรื่องของความเร็วโมโตโฟยูโรเปียนครับนะชิงชัยเชียร์น้องอุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศนักบิดจาก Honda Racing Thailand นะครับภายใต้สังกัด Honda Asia Dream Racing Junior นะหลังจากที่รอบฝึกซ้อมทำความได้ดีนะที่สนามเซอร์กิตเดบาร์เซโลนานะครับค่ำคืนนี้จะแข่งขันนะครับในรอบวันเสาร์รอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงในวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้ 1. เชอร์วาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันฐาภรณ์หรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ต
3: ลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
4: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลาปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะนะคะผ้าไทยด้วยแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวที่ปังชัยอ่ะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
3: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
5: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดที่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
3: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
6: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569รวมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The City Day Botanical Bloom Orchids and Butterfliesทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการเสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
7: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาภายในงานครอบครัวน้องโรส ได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2.9 ล้านบาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลโอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เ เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศต่างประเทศรัสเซียประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวบอลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของบอลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสแห่งบอลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีบอลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เกม 15-21 21-15 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2ต่อ0เซต 15-13 และ 15-10 ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมฤคินทร์พันมกรเป็นตัวชงและจิรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด 15-10 และ 15-9 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3 พลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
13: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้กับทุกคนทุกทีมนะครับ
12: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีพาณิชย์คาดนาครายงาน
14: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สรัทธรรมเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
17: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัย

0: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีเจแอนมาก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้ค่ะภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิชนะแน่แค่รู้ทันค่ะชนะยังไงภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิแตกต่างอย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการค่ะได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในวันนี้ต้อนรับอาจารย์ยุ้ยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลวรรณเส้งห้อยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์ยุ้ยนะคะ
1: เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมา
0: โอ้ดีจังเลยค่ะกับความรู้ในวันนี้เพื่อนเองก็อยากรู้ค่ะอาจารย์ค่ะความแตกต่างภูมิแพ้แพ้ภูมิแตกต่างยังไงและเราจะรู้ทันเพื่อเอาชนะโรคทั้งสองนี้ได้อย่างไรเนาะอาจารย์ยุ้ยค่ะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นของก่อนอื่นไปรู้กับความรู้ภูมิแพ้เนาะอาจารย์อยากขอทราบกลไกการป้องกันตัวเองของร่างกายเราค่ะอาจารย์ในการป้องกันเชื้อโรคของร่างกายเราโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีกลไกระบบยังไงบ้างคะ
1: ค่ะโอเคระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะคะก็จะเป็นระบบที่คอยป้องกันร่างกายเรานะคะจากสิ่งแปลกปลอมซึ่งสิ่งแปลกปลอมเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราก็ได้การป้องกันนะคะก็ทำได้โดยการกำจัดเนาะแล้วก็ควบคุมค่ะสิ่งแปลกปลอมเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติได
0: ้
1: ค่ะซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของเรามันก็อาศัยกลไกหลายๆอย่างรวมกันนะคะมันเป็นระบบใช่ไหมคะถ้าจะแบ่งง่ายๆก็จะแบ่งเป็น3ด่านสำคัญด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะด่านแรกนะคะก็คือเปรียบเสมือนรั้วบ้านหรือกำแพงบ้านของเราด่านแรกก็คือผิวหนังของเรานั่นเองเป็นปราการที่คอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยง่ายนะคะผิวหนังที่ปราศจากรอยแผลเนาะเชื้อโรคก็จะเข้าไปไม่ได้แต่ทีเนี้ยค่ะในร่างกายของเราก็ไม่ได้มีทุกส่วนเนาะที่ปกคลุมด้วยผิวหนังใช่ไหมคะเช่นที่ตาของเรามันก็จะมีถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปก็จะมีน้ำตาใช่ไหมคะคอยชะล้างกำจัดเชื้อโรคให้ออกไปได้ถ้าลงมาเป็นจมูกมันจะมีโพรงอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีขนจมูกที่คอยดักกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปได้โดยง่ายแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเซลล์เยื่อเมือกที่คอยหลั่งสารเมือกออกมานั่นเองเนา
0: ะ
1: คอยจับสิ่งแปลกปลอมเอาไว้ไม่ให้มันเข้าไปสู่ร่างกายหรือแม้กระทั่งในปากของเราเรากินอาหารทุกวันเนาะแล้วก็อาหารมันก็อาจจะเจือปนสิ่งแปลกปลอมซึ่งเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะพอมันเข้าไปเนี่ยในน้ำลายของเรามันก็จะมีเอนไซม์อยู่สามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคได้บางส่วนค่ะแต่ถ้าเรากินเข้าไปใช่ไหมคะกลืนเข้าไปก็จะเข้าสู่กระเพาะอาหารของเรากระเพาะอาหารของเราก็จะมีความเป็นกรดค่ะกรดเนี่ยค่ะมันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ค่ะพี่แอน
0: นี่สิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูดถึงนี่ก็คือภูมิคุ้มกันนั่นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นด่านแรกนะคะ
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเชื้อโรคมันสามารถที่จะเข้ามาในร่างกายของเราได้ร่างกายเราบังเอิญมีบาดแผลเชื้อโรคเข้ามาอ่ะทีนี้ก็จะมาเจอกับด่านที่สองแล้วก็ด่านที่สามค่ะด
0: ่
1: านที
0: ่
1: สองใช่ด่านที่สองก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวของเราค่ะขอเท้าความนิดนึงเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันมีหลายชนิดค่ะพี่แอนมันมีกลุ่มที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิดค่ะกับกลุ่มที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ต้องได้รับการกระตุ้นถึงจะมีการทำงานเราจะเรียกว่า adaptive immunity
0: ค่ะ
1: ด่านที่สองเนี่ยเราจะพูดถึง innate immunity นะคะ
0: ก็คือตั้งแต่กำเนิด
1: ใช่ค่ะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สำคัญก็มีแมคโครฟาจค่ะเคยได้ยินชื่อแมคโครฟาจมาก่อนไหมคะ
0: เคยได้ยินเซลล์เม็ดเลือดขาวประมาณนั้นค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเซลล์แมคโครฟาจแมคโครนี่แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะฟาจมาจากคำว่ากินค่ะฉะนั้นหน้าที่ของแมคโครฟาจเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมค่ะพี่แอนพอมันจับกินเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะทำการย่อยค่ะให้เป็นชิ้นส่วนของสิ่งแปลกปลอมเล็กๆแล้วชิ้นส่วนนั้นอ่ะมันจะนำเสนอบนผิวเซลล์ของมันค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณค่ะไปบอกให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราอะค่ะมีการรับรู้ว่าตอนเนี้ยมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะจะได้ป้องกันแล้วก็ ชักนำเซลล์ต่างๆอะค่ะที่ทำหน้าที่จัดการสิ่งแปลกปลอมเนี่ยให้เข้ามาบริเวณนั้นค่ะพี่แอร์แล้วก็กำจัดสิ่งแปลกปลอมไปได้
0: ทำไมพี่แอร์นึกภาพตามเป็นเหมือนกองทัพเข้ามาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มีศัตรูเข้ามาฉันดักจับฉันทำตัวเนี้ยเรียกเพื่อนมาช่วยกันใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะเปรียบเสมือนกองกำลังทหารเนาะที่แบบว่ารออยู่บริเวณนั้นแล้วก็พร้อมทำงานทันทีเลยนั่นค่ะนั่นคือแมคโครฟาจเนาะทีนี้เมื่อกี้นะคะพอมันนำเสนอบนผิวเซลล์ของมันใช่ไหมคะมันก็จะนำเสนอให้ใครล่ะคะทีนี้มันก็จะไปนำเสนอให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกกลุ่มนึงซึ่งเราเรียกว่าเป็นด่านที่3กลุ่มนี้เนี่ยมันต้องได้รับการกระตุ้นค่ะก็คือแมคโครฟาจนำแอนติเจนเนี่ยค่ะไปนำเสนอเพื่อกระตุ้นให้เซลล์กลุ่มที่3เป็นเม็ดเลือดขาวกลุ่มที่ทำหน้าที่ที่อยู่ในระบบ Adaptive Immunity ค่ะพี่แอนนั้นเราจะเรียกว่าลิมโฟไซต์ค่ะ
0: มาเสริมทับ
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่ะเราเรียกว่าภูมิคุ้มกันด่านที่3นะคะซึ่งลิมโฟไซต์เนี่ยมันจะมี2ชนิดค่ะพี่แอนมี B เซลล์กับ T เซลล์ค่ะT เซลล์อ่ะพอมันรับรู้สิ่งแปลกปลอมผ่านแมคโครฟาจที่เอามานำเสนอค่ะมันก็จะถูกกระตุ้นให้เป็นเซลล์ที่พร้อมทำงานก็จะมีการหลั่งสัญญาณหลั่งสารออกมาเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็ไปกระตุ้นให้ B เซลล์ซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มลิมโฟไซต์เหมือนกันค่ะพี่แอนพอ B เซลล์รับรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมมันจะสร้างแอนติบอดีค่ะ
0: แอนติบอดี
1: ใช่แอนติบอดีนี่แหละที่เราเรียกว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกัน
0: แอนติบอดีได้ยินมาตลอดอาจารย์ก็คือที่มาที่ไปของคำว่าภูมิคุ้มกันสร้างมาผ่านกลไกต่างๆด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3จนออกมาเป็นแอนติบอดีนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แอนติบอดีจริงๆเนี่ยถ้าให้คุยให้เข้าใจชัดๆคืออะไรคะอาจารย์
1: ค่ะแอนติบอดีเนี่ยมันก็เป็นโปรตีนชนิดนึงนะคะที่ผลิตมาจาก B เซลล์ซึ่งแอนติบอดีตัวเนี้ยมันไม่ได้เข้าไปทำลายเชื้อโรคให้ตายไปเลยโดยตรงนะคะแต่มันจะไปจับกับสิ่งแปลกปลอมกับเชื้อโรคไปจับบนผิวเซลล์แล้วก็กระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอะค่ะมาจับกินได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็กระตุ้นกลไกต่างๆที่มันมีหลากหลายซับซ้อนเนาะให้มาจัดการกับเซลล์เนี้ยค่ะให้มันตายไปในที่สุดนั่นเองนั่นคือบทบาทของ
0: Antibody ก็คือเป็นที่มาของว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานั่นเอง
1: อีกอย่างที่สำคัญค่ะพอร่างกายเราถูกกระตุ้น เข้าสู่ด่านที่3ก็คือลิมโฟไซต์ถูกกระตุ้นเนี่ยค่ะมันจะเกิดเมมโมรีเซลล์หรือว่าเซลล์ที่ทำหน้าที่จดจำเป็นหน่วยความจำที่จะเก็บเอาไว้ในร่างกายของเรามันมีประโยชน์ดียังไงนะคะก็คือว่าถ้าร่างกายเราได้รับสิ่งแปลกปลอมตัวเดิมเป็นครั้งที่2
0: ใช่โรคตัวเดิม
1: ใช่ตัวหน่วยความจำเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปจัดการได้อย่างทันทีเลยแล้วก็จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าครั้งแรกอีกค่ะ
0: โอ้เก่งจังเลยค่ะร่างกายเราจำแล้วเชื้อโรคตัวนี้มาทั้ง 3-4 เราทับมารวมพลังกันแล้วจำได้แล้วว่าเจ้าเชื้อโรคตัวนี้เข้ามาถ้าตราบใดที่มันเข้ามาอีกจะจำได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคตัวนั้นนั่นเองแต่ถ้ามีเชื้อโรคตัวใหม่มาก็ผ่านกระบวนการเหม
1: ือ
0: นเดิมตั้งแต่ต้นน้ออาจารย์อันนี้เป็นการอธิบายให้เข้าใจ
1: ใ
0: อย่างง่ายๆเนาะประมาณนี
1: ้
0: ค่ะทราบมาแล้วว่าวิธีการเขาเรียกใช้คำว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเรามีกลไกแบบนี้แล้วค่ะอาจารย์ยุ้ยค่ะแต่ตามหัวข้อเรานี้สิคะภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิค่ะเขาประเด็นกันเลยเนาะภูมิแพ้คืออะไรคะจริงๆแล้วค่ะอาจารย
1: ์อย่างที่เล่าไปนะคะคือการทำงานของภูมิคุ้มกันในภาวะปกติแต่ภูมิแพ้เนี่ยค่ะมันคือการที่ร่างกายของเราอะตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือที่เราเรียกว่าแอลเลอร์เจนเนี่ยมากกว่าปกติค่ะ
0: หมายถึงปกติร่างกายเราได้รับสิ่งแปลกปลอมอยู่บ้างแล้วล่ะ
1: ใช
0: ่แต่ได้มากกว่าปกติ
1: เขาไม่ได้ได้มากกว่าปกติได้รับในปริมาณปกติเนี่ยแหละค่ะแต่มันมีการตอบสนองที่มากเกินไปมากจนแสดงอาการจนทำร้ายเซลล์ในร่างกายของเราเองได้ค่ะ
0: อาการที่ว่าเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ซึ่งภูมิแพ้เนี่ยมันไม่ได้เกิดได้กับทุกคนนะคะบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเนาะซึ่งแอลเลอร์เจนเนี่ยมันคือสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกยกตัวอย่างแอลเลอร์เจนก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอาจจะเป็นอาหารก็ได้ค่ะซึ่งบางคนแพ้กุ้งกินกุ้งแล้วแพ้ใช่ไหมคะหลายคนเป็น
0: ได้ยินบ่อยเลย
1: ใช่หรือว่าถั่วถั่วบางชนิดเนาะบางคนกินแล้วก็จะแพ้หรืออาจจะได้รับจากการสูดดมก็ได้ค่ะ อย่างเช่นฝุ่นละอองต่างๆเกสรดอกไม้นะคะไรฝุ่นพวกขนสัตว์ขนแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้อาการของมันเนาะพอเราได้รับเข้าไปใช่ไหมคะอาการที่เราสังเกตได้เลยก็คือมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยอาจจะเป็นผื่นคันตามผิวหนังค่ะพี่แอนหรือไม่ก็ถ้าเราได้รับจากการสูดดมอาการของเราอาจจะแบบรู้สึกหายใจลำบากที่เราเรียกว่าหอบหืดใช่ไหมคะบางคนก็มีน้ำมูกคัดจมูก
2: คันจมูก
1: คันจมูกฟึดฟัดใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำตาไหลตาแดงอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
2: ค่ะมันมีอาการตอบสนองทันทีทันใด
1: ทันทีทันใดเลยภายในเวลาแบบไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับตัวสิ่งแปลกปลอมนั้นมากระตุ้นค่ะ
2: โอ้โหน่าจะรู้สึกแบบถ้าพูดง่ายๆเหมือนไม่สุขสบายเนาะอาจารย
1: ์ใช่มันเป็นอาการไม่สบายค่ะ
2: สบาย
1: ค่ะแต่ภูมิแพ้เนี่ยค่ะเราจะรู้ตัวเองเนาะ คือถ้าเราแบบว่ากลไกของมันขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะกลไกนะคะก็คือถ้าเราได้รับสิ่งแปลกปลอมครั้งแรกเนี่ยค่ะเราจะยังไม่มีอาการค่ะแต่ว่าพอเราได้รับเป็นครั้งที่สองอาการมันจะมาค่ะมันจะมาอาการจะมาหลังจากได้รับครั้งที่สองเป็นต้นไปค่ะ
2: ร่างกายมันจำแล้วฉันแพ้ตัวนี
1: ้ใช่ก็คือร่างกายมันจะมีการสร้างแอนติบอดีชนิดนึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปจับกับเซลล์ชนิดนึงที่เรียกว่าแมสเซลล์พอไอตัวเนี้ยมันได้รับการกระตุ้นครั้งที่สองค่ะพี่แอนมันจะหลั่งสารที่เรียกว่าฮิสตามีนเคยได้ยินไหมคะซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะทำให้เรามีอาการแพ้ฉะนั้นคนที่มีอาการภูมิแพ้ค่ะเราสามารถกินยาแอนตี้ฮิสตามีนได้ก็จะหายค่ะ
2: โอ้อยู่ที่การดูแลร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ให้มันเกิดอาการแพ้ที่ว่านั่นเอง
1: เราต้องหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงสิ่งแปลกปลอม
2: เนาะหลีกเลี่ยงสิ่งปลอมอันนี้เป็นแค่ประเด็นภูมิแพ้เนาะอาจารย์ยุ้ยแพ้ภูมิตัวเองเป็นยังไงพักฟังเพลงกันหนึ่งเพลงก่อนดีกว่าเนาะ
1: ได้ค่ะ
2: พักฟังเพลงกันหนึ่งเพลงค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะกับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพยังคงอยู่กับดีเจแอนยังคงอยู่กับอาจารย์ยุ้ยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลวรรณเซ่งห้วยจากสำนักวิชาสาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะกับหัวข้อความรู้ในวันนี้ภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิชนะแน่แค่รู้ทันค่ะเรารู้ทันไปหนึ่งภูมิแพ้แล้วค่ะอาจารย์เลยค่ะมันตอนต้นรายการเนาะแล้วแพ้ภูมิล่ะคะอาจารย์มันมีที่มาที่ไปของโรคนี้ยังไงคะ
1: แพ้ภูมินะคะมาจากคำเต็มว่าแพ้ภูมิตนเองค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษเนาะก็คือออโตอิมมูนดีซีสนะคะมันเป็นกลุ่มโรคนะคะซึ่งภาวะแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะมันผิดปกติแทนที่มันจะทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ทำร้ายร่างกายเราแต่ตัวระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะมันกลับมาทำร้ายตัวเราเองค่ะใช่ค่ะมันแทนที่มันจะไปจับกับสิ่งแปลกปลอมแล้วก็กำจัดมันกลับมาจับกับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะแล้วก็ทำร้ายเซลล์ในร่างกายของเราเองฉะนั้น
0: มีสาเหตุอะไรไหมอาจารย
1: ์ฉะนั้นความผิดปกติของมันเนี่ยเรายังหาสาเหตุที่แบบตรงไปตรงมายังไม่ได้นะคะแต่จากการศึกษาเนี่ยค่ะเขาก็พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่นำมาซึ่งโรคแพ้ภูมิตนเองได้ค่ะค่ะก็จะมีพันธุกรรมค่ะพี่แอมซึ่งพันธุกรรมนี้ก็คือการที่ยีนในร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันกลายพันธุ์ในตัวของเราเองนะคะหรืออาจจะมาจากการกลายพันธุ์ที่เราได้รับส่งต่อมาจากบรรพบุรุษก็ได้ค่ะฉะนั้นถ้าในครอบครัวเราเป็นเราก็อาจจะมีโอกาสเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองก็ได้ค่ะพี่แอน
0: ระวังไว้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ค่ะ
1: สิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็ได้แก่เราอาจจะไปติดเชื้อบางชนิดค่ะแล้วก็มันสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันบางชนิดขึ้นมาแล้วภูมิคุ้มกันนั้นอ่ะมันมาทำมันจับกับเซลล์ของเราแล้วก็ทำลายเซลล์เราเองค่ะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะ
0: พฤติกรรม
1: ตนเองค่ะพี่แอนพฤติกรรมในที่นี้ค่ะก็อาจจะมาจากการสูบบุหรี่การใช้ชีวิตที่แบบผิดๆของเราใช่ไหมคะนอนน้อยความเครียดค่ะมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นค่ะรวมๆทั้งหมดนี้รวมๆกันนะคะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ
0: ้ตัวเองไม่ว่าจะเป็น
1: แพ้ภูมิตัวเอง
0: แพ้ภูมิตัวเองค่ะพันธุกรร
1: ม
0: สิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมต่างๆรวมอยู่แล้วเพื่อนเคยได้ยินคำว่าโรค SLE ค่ะอาจารย์คือโรคนี้ด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ SLE เนี้ยเป็นโรคที่เราพบบ่อยเลยนะคะก็คือมันเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่งนะคะที่จริงมันมีหลายชนิดเนาะ
0: อยู่ในกลุ่มนี้
1: อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะขอยกตัวอย่าง

0: แล้วกันนะคะซึ่ง SLE เนี่ยเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นได้หลายระบบมากเลยความผิดปกติอะค่ะมันจะเกิดขึ้นในระบบไหนในร่างกายก็ได้อาจจะเป็นผิวหนังสมองระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารก็ได้หรือหลอดเลือดในหัวใจก็ได้ฉะนั้นคนป่วยโรคนี้ค่ะจะมาด้วยอาการที่ไม่จำเพาะค่ะพี่แอนเขาจะมาหาหมอโดยความผิดปกติแบบส่วนไหนก็ได
1: ้
0: เนาะอาจจะปวดเข่ามาอาจจะปวดท้องเรื้อรังมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะซึ่งแต่อาการที่เรามักจะพบบ่อยเนาะก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเขาไปโดนแสงเขาจะผิวหนังเขาจะไวต่อแสงแล้วก็จะมีผื่นสีแดงขึ้นบนใบหน้าซึ่งผื่นเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับปีกผีเสื้ออ๋อค่ะใช่ค่ะขึ้นเป็นผื่นแดงซึ่งถ้าเรามีผื่นแดงขึ้นบนใบหน้าหลังจากที่เราเจอแสงอ่ะเราก็อาจจะเตือนตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็น SLE หรือเปล่าฉันแพ้ภูมิตนเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรีบไปหาหมอค่ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้หมอทำการตรวจวินิจฉัยค่ะ
1: เป็นโรคที่ห้ามนิ่งดูดายเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริง อาการของมันเนี่ยมันซับซ้อนนะคะมันเกิดขึ้นได้หลายระบบความผิดปกติที่บอกไปอะค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าประกอบไปด้วยปัจจัยหลายส่วนก็คือพันธุกรรมค่ะสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมของเรานั่นเองรวมกันเป็นเกิดทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองภูมิแพ้แล้วค่ะแพ้ภูมิตัวเองละที่อาจารย์ยุ้ยมาให้ความรู้ค่ะเอาจริงๆนะจะขอคำแนะนำว่าในการรักษาสุขภาพตัวเองนอกจากทั้งสองโรคนี้ละดูแลสุขภาพย้ำเตือนกันอีกสักครั้งดีกว่าเนาะอาจารย์ว่าในการดูแลป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้หรือทำให้ตัวเองร่างกายแข็งแรงค่ะมีอะไรบ้างคะฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเนื่องจากเป็นโรคที่เกิดเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเนาะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงได้เนี่ยหนึ่งเลยต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะพี่แอนการนอนหลับสำคัญมากนะคะการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเนาะอันที่สองก็คือการรับประทานอาหารค่ะเราต้องรับประทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกของทอดของมันค่ะอันที่3ก็คือการออกกำลังกายค่ะงานวิจัยเนี่ยยืนยันเลยว่าการออกกำลังกายสามารถเสริมสร้างเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงขึ้นได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สุดท้ายคือความเครียดต้องจัดการให้ได้ค่ะ
1: ความเครียดเหมือนจะยากสุดเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวที่นั่นแหละค่ะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆเยอะแยะเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: การจัดการของมันทำยังไงดีคะพี่แอน
1: ทำไงดีคะจัดการตัวเองให้ได้ก่อนค่ะว่าจะอย่างน้อยให้รู้ตัวเองว่าเราเริ่มเครียดแล้วให้หยุดก่อนเนาะอาจารย์ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายอาหารแล้วก็การจัดการความเครียดนี่ก็คือคำแนะนำดีๆสำหรับหัวข้อการดูแลสุขภาพตัวเองในวันนี้ค่ะภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิชนะแน่แค่รู้ทันค่ะรายการวิทยุไล่ลักรักสุขภาพนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์ยุ้ยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลวรรณเซ้งโฮยจากสำนักวิชาสาวเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวไลลักษณ์ที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
0: ค
1: ่ะทั้งนี้นะคะรายการค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้นะคะนายช่างเทคนิคของทางสถานีค่ะผู้ควบคุมรายการในวันนี้คุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทางเพจของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับอาจารย์ยุ้ยนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
9: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลตบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการสถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลตบอยสำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทย ให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างๆและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมุกรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
12: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
15: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
14: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
18: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
17: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
18: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
17: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์สวัสดีครับ
20: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีมั้ย
21: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
22: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าม
1: ีไหมด้วยหนกกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่อ้วน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโร

ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาสัตว์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสได้ฟังสารธรรมนะแก่นอันธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้บรรดาสัตว์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะฟังสารธรรมในวันนี้สิ่งที่เป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เราได้บรรลุความดีเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ก็คือสิ่งที่คอยสกัดกั้นไม่ให้เราได้บรรลุคุณงามความดีเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ที่ว่านิวรธรรมนั่นเองไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยแหละมันเกิดขึ้นกับได้ทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนที่เราไม่สามารถจะทำคุณงามความดีได้เนี่ยเพราะเราถูกครอบงำจากธรรมอันเป็นนิวรณ์นั่นเองคอยสกัดกั้นไม่ให้เราได้บรรลุความดีหรือได้ทำความดีเพราะว่านิวรณ์เนี่ยเป็นตัวสกัดกั้นในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่านิวรณ์เนี่ยเป็นธรรมอันทำให้ผู้คนนั้นน่ะตกอยู่ภายใต้ความครอบงำอยู่ในกรอบของนิวรณ์พอตกภายในใต้กรอบถูกความครอบงำของนิวรณ์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะบรรลุคุณงามความดีได้เลยถามว่าในนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมีอะไรบ้าง1กามฉันทะความพอใจในกามคุณทั้ง5 2พยาบาทะคือความโกรธความพยาบาททินนมิทะความโง่เหงาเหานอน4อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญแห่งใจส่วน5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ5อย่างนี้เนี่ยที่เรียกว่านิวรณ์นิวรธรรมเนี่ยทำที่ทำให้เราไม่ได้บรรลุหรือทำที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้บุญกุศลไม่ได้ความดีคอยสกัดกั้นคอยขัดขวางเป็นอุปสรรคในการทำความดีจึงเรียกว่านิวรธรรมในเมื่อนิวรธรรมเกิดกับผู้ใดแล้วเนี่ยผู้นั้นก็จะเฉยชาผู้นั้นก็จะหมกมุ่นผู้นั้นก็จะหลงไหลอย่างในข้อที่หนึ่งที่เรียกว่ากามฉันทะมีความพอใจอยู่ในกามคุณทั้ง5ในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ปรารถนาด้วยความโลภอยากจะได้มากๆมี1ก็อยากจะมี2มี10ก็อยากจะมี100มี100ก็อยากจะมี1,000มีพันก็อยากจะมีแสนไปเรื่อยๆตามความโลภตามความคิดของตัวเองที่เรียกว่ากามมฉันทะนั่นเองคือความพอใจอยู่ในโภคทรัพย์ความพอใจอยู่ในกามคุณนั่นเองในเมื่อเราตกอยู่ภายใต้ของนิวรณ์ในกามฉันทะแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้มาถึงแม้จะประพฤติไม่ชอบทุจริตบิดเบือนนะเพื่อให้สมดังใจเพื่อจะได้ครอบครองเพราะเราถูกนิวรธรรมที่เรียกว่ากามฉันทะเนี่ยกามตัณฑะครอบงำแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะทำความดีได้คงความความดีก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะความโลภเป็นรากเหง้าความโกรธก็เป็นรากเหง้าความหลงก็เป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งมวลก็มาจากนิวรธรรมนี่เองถ้าเราไม่เคยใส่ใจใคร่ครวญไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะไม่เคยเข้าหาบัณฑิตผู้รู้นักปราชญ์นะที่เรียกว่าอาเสวนาจภาลานังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายปันฑิตะเสวนานะปันติตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียนัง
บูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยถ้าเราเข้าหาบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์นะไถ่ถามผู้เจรจาปราศัยเพื่อจะได้ความรู้ความกระจ่างเราก็สามารถจะตัดสามารถจะแก้สามารถจะบรรเทานิวรธรรมในข้อที่หนึ่งได้ส่วนธรรมที่จะเป็นเครื่องแก้กามฉันทะเนี่ยก็มีอยู่มากมายพระองค์ทรงตัดอยู่ในการประพฤติปฏิบัติจะเรียกว่าการที่จะทำตัดกามฉันทะได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการที่เราได้ฟังกามฉันทะเราก็ต้องอาศัยอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานก็คือมองในความเป็นของไม่งามในรูปรสกลิ่นเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นความใคร่ความรักความปรารถนาตกอยู่ในกามคุณทั้งนั้นต้องอาศัยการประพฤติเนกขัมมะเนกขัมมะเนี่ยนะจะเป็นสิ่งหรือว่าเป็นตัวแก้กามฉันทะเมื่อเรามีการประพฤติเนกขัมมะปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในศีล5ศีล8ศีล227กามฉันทะก็จะไม่กำเริบเพราะเราจะสำรวมระมัดระวังและข้อสังวรเพราะเรามีการสำรวมระวังระมัดระวังและก็สังวรแล้วเนี่ยกามฉันทะเนี่ยก็จะมีกำลังอ่อนลงในเมื่อนิวรณ์ตัวที่หนึ่งคือกามฉันทะเนี่ยมีกำลังอ่อนลงแล้วเนี่ยบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นเราก็สามารถจะละจะตัดนิวรณ์ในตัวที่หนึ่งได้ในเมื่อเราสามารถจะละจะตัดบรรเทากามฉันทะได้เนี่ยคุณงามความดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวที่ทำดีไปเพราะว่ากามฉันทะเนี่ยจะคอยสกัดกั้นให้เราหมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้งห้าอยู่กับโลกติดอยู่กับโลกติดอยู่กับวัตถุสิ่งของทำให้ความโลภมีกำลังมากขึ้นปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการมีกำลังมากขึ้นสิ่งที่จะเป็นตัวแก้ก็คือการที่เรามาเจริญเนกขัมมะเป็นการเสริมสร้างสั่งสมบารมีเนกขัมมะบารมีแล้วเมื่อเรามีเนกขัมมะบารมีนะพิจารณาใส่ใจใคร่ควรโดยการรักษาศีล5ศีล8ศีล227เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเนกขัมมะบารมีเพื่อออกจากกามนั่นเองพอเราออกจากกามนี้ได้แล้วเนี่ยเราสามารถตัดตัวนิวรณ์นี้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถบรรลุถึงซึ่งคุณงามความดีได้ส่วนพยาบาทะคือความพยาบาทความโกรธความเกลียดกลั่นความอาฆาตความพยาบาทกับบุคคลผู้ทำให้เราที่ทำให้เราไม่ถูกใจไม่พึงพอใจไม่พึงประสงค์เนี่ยความพยาบาทก็จะเป็นนิวรณ์ในข้อที่สองที่คอยสกัดกั้นคอยลั้งคอยดึงคอยหน่วงไม่ให้เราได้บรรลุความดีเนี่ยนะสิ่งที่จะเป็นเครื่องแก้ก็คือภวิหารธรรมก็คือธรรมะเมตานั่นเองถ้าเรามีธรรมะเมตตาคือปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขธรรมะกรุณาปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ธรรมะมุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีส่วนอุเบกขาธรรมหรือว่าธรรมะอุเบกขาก็คือการวางเฉยก็จะเป็นตัวแก้ตัวแก้พยาบาทะคือความอาฆาตพยาบาทมาร้ายผู้อื่นนั่นเองเพราะว่าการที่เราถูกความพยาบาทครอบงำแล้วเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความย่อยยับและความเสียหายเนี่ยใครทำให้อะไรให้เราไม่ถูกใจใครทำสิ่งต่างๆอะไรต่อมีอะไรขัดอกขัดใจเราไปเราก็เกิดความอาฆาตแล้วก็เกิดความพยาบาทเพราะความจะพยาบาทเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ผู้นั้นน่ะได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจา
หรือแม้กระทั่งใช้อาวุธประหัตประหารกันเนี่ยเกิดมาจากความอาฆาตพยาบาทเพราะใจของเราเนี่ยถูกนิวรธรรมก็คือความพยาบาทเนี่ยครอบงำจิตใจของเราถ้าเราจะละเราจะบรรเทาความอาฆาตความโกรธหรือความพยาบาทได้เนี่ยเราก็ต้องเจริญภพวิหารธรรมธรรมที่จะเป็นเครื่องขัดเกลาแล้วก็เป็นเครื่องแก้ถ้าเราไม่มีธรรมอันเป็นเครื่องแก้แล้วเนี่ยความอาฆาตพยาบาทบุนแรงเนี่ยถ้ามีมากแล้วเนี่ยอานิสงส์ของมันเนี่ยทำให้เราไปบังเกิดหรือว่าเป็นอุปาติกะผุดขึ้นในนรกในญาติโยมในสมัยครั้งพุทธกาลนะความอาฆาตพยาบาทของพระเทวทัตเนี่ยอาฆาตพยาบาทพระผู้มีพระภาคเจ้ามากในเมื่ออาฆาตพยาบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยก็เลยทำให้เนี่ยตัวเองเนี่ยคิดผิดเห็นผิดกระทำผิดเมื่อกระทำผิดแล้วเนี่ยก็ส่งบุญอกุศลธรรมเนี่ยก็ส่งผลให้กับผู้ที่กระทำนั้นน่ะตกไปสู่นรกตกไปสู่นรกเป็นสัตว์นรกทุกทรมานเพราะอะไรก็มาจากสาเหตุนิวรธรรมนั่นเองธรรมที่มาจากการอาฆาตพยาบาทมาจากการจองเวรมาจากการมาดร้ายต่อผู้ที่อื่นต่อผู้อื่นทำให้บุคคลผู้นั้นได้เสวยรับผลกรรมจึงเกิดความอาฆาตพยาบาทผลที่ได้รับก็คือเป็นสัตว์นรกนั่นเองทุกทรมานจากการอาฆาตพยาบาทแล้วกว่าจะกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้อีกมีโอกาสกลับมาพบหลักธรรมในคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยนาวยานจนนับไม่ได้เลยมันยาวนานมากเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมไม่อยากจะให้นิวรธรรมธรรมที่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราบรรลุความดีนั่นนะก็ต้องพึงพยายามอย่าให้ความอาฆาตพยาบาทนั้นน่ะครอบงำแต่ยิ่งทุกวันนี้ในสังคมปัจจุบันนี้มันหยาบกร้านขึ้นเพราะอะไรผู้คนรัดเอาเปรียบกันเพราะอะไรผู้คนเก็นฆ่าล้างผลาญเอาชีวิตกันเนี่ยมาสาเหตุจากอะไรก็คือตกเป็นทาสของนิวรธรรมทั้ง5นี้เองในเมื่อนิวรธรรมครอบงำแล้วเนี่ยผู้นั้นก็สามารถกระทำกรรมได้โดยที่ขาดความละอายขาดความเกรงกลัวต่อความชั่วที่ตัวเองได้ทำนะเพราะนั้นในนิวรธรรมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามหาผู้รู้หรือศึกษาค้นคว้าแล้วก็นำมาปฏิบัติหาธรรมอันเป็นเครื่องแก้นะแก้ว่าเราจะไม่พยาบาทผู้อื่นนะสวดมนต์ก็จะแผ่เมตตาขออโหสิกรรมนะบางทีเรื่องราวของกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยนะญาติโยมนะเป็นสิ่งที่คิดได้แต่ไม่ควรคิดเพราะว่ามันละเอียดอ่อนหลายภพหลายชาติที่เราได้เกิดมาผูกพันกันมาทั้งบุญทั้งบาปสั่งสมกันมาเป็นคู่กรรมคู่เวรกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติก็มีอย่างเห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ออกข่าวออกคราวกันเราอย่าดูที่ผลอย่างเดียวนะญาติโยมนะที่ถึงล้างผ่านเอาชีวิตกันเนี่ยเราก็ต้องดูที่เหตุด้วยเขาผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติพอมาให้ผลในปัจจุบันก็มีการล้างผ่านเก็นฆ่าเอาชีวิตซึ่งกันและกันนะอะไรเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยรู้แล้วมีเหตุทั้งนั้นนะโยมมันจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุมันจะไม่มีผลเด็ดขาดแต่ถ้าเราทำความดีมาตลอดถึงใครจะอาฆาตมาดร้ายเราก็เหมือนกับเขาสาดน้ำมาเราอยู่ที่สูงกว่าเราอยู่ที่ไกลกว่ากำลังน้ำสาดมาก็ไม่ถึงเราเนี่ยเพราะเราทำความดีหนีความชั่วเราอยู่สูงกว่าเราอยู่ไกลกว่าถึงเขาจะอาฆาตเรา
ไม่พอใจเราแต่เราอยู่สูงกว่าเราก็แผ่เมตตาแล้วก็ขออโหสิกรรมให้กับเขานะอย่าจองเวรซึ่งกันและกันมันก็จะได้สิ้นภพสิ้นชาติจบนะไม่ต้องมาผูกพันในด้านลบถ้าจะมาพบกันมาเจอกันเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นคนรู้จักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำเพราะอะไรเพราะการแผ่เมตตาการขอโอโหสิกรรมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอยู่บ่อยๆแล้วก็สม่ำเสมออย่างข้าวปลาอาหารที่เราได้บริโภคไปทุกๆวันเนี่ยบางทีเราขาดการพิจารณาขาดการใคร่ครวญชีวิตเลี้ยงชีวิตนะญาติโยมชีวิตของเขาที่เราเอามาต้มยำทำแกงกินเลือดกินเนื้อชีวิตเขาเนี่ยถ้าเรามาใคร่ครวญสักนิดหนึ่งเราพิจารณาสักหน่อยหนึ่งหรือพิจารณามากๆก็จะเป็นการดีชีวิตเลี้ยงชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตเขาก็อยู่ในร่างกายเราถ้าเราไม่กินเราก็หิวแต่เราก็ต้องกินเราก็ต้องรับประทานแต่ตอนนี้การที่เราได้ฟังสารธรรมในวันนี้เป็นแก่นของธรรมเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ญาติโยมรู้จักการแผ่เมตตาบ้างรู้จักการขออาโหสิกรรมบ้างถ้าเราไม่แผ่เมตตาเลยเราไม่อโหสิกรรมต่อบุคคลผู้ใกล้ชิดไม่ขออโหสิกรรมต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ลิ้มได้เคี้ยวได้กลืนได้กัดได้กินชีวิตของเขาเนี่ยนี่คือของเรากันนะเพราะนั้นเราจึงจำเป็นแล้วก็ควรขออโหสิกรรมให้กับเขาเหล่านั้นเนี่ยเพราะนั้นการที่เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนิวรณ์ได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังแล้วก็คิดแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยเพราะนั้นการที่เราจะละความพยาบาทได้เราก็ต้องเจริญกุศลธรรมเจริญพรหมวิหารธรรมสี่พรหมวิหารธรรมสี่เนี่ยก็คือเมตตาปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์มุทิตาคือความพลอยยินดีแล้วก็อุเบกขาคือการวางเฉยน่าจะเป็นธรรมเครื่องแก้ความอาฆาตพยาบาทต่อกันส่วนนิวรณ์ในข้อที่3ก็คือถินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนความหดหู่ของหัวใจเนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้นะอาตมาก็ยังเคยรู้สึกว่าหดหู่หัวใจเหลือเกินจิตใจมันไม่ร่าเริงเลยจิตใจมันไม่แจ่มใสรู้สึกมันหดหู่ง่วงเหงาเหานอนเพราะอะไรเพราะว่าถินนมิทะมันครอบงำที่เรียกว่านิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ห้าในข้อที่3นะความง่วงเหงาเหานอนเกิดจากการกินมากเกิดจากการที่ไม่ใคร่ครวญเกิดจากการที่เราไม่พิจารณาแม้กระทั่งมีอัครสาวกเบื้องซ้ายก็คือพระโมคคัลลานะเนี่ยหลังจากที่ได้ออกบวชแล้วนะโดยการประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อหน้าพระพักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระโมคคัลลานะเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำสุกรขาตาเนี่ยง่วงนอนง่วงเหงาหาวนอนเดินก็ง่วงยืนก็ง่วงง่วงเหงาหาวนอนปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยหาวตลอดเวลากินน้อยก็แล้วฉันน้อยก็แล้วนั่งก็แล้วก็ยังงกง่วงหลับนั่งก็นั่งหลับถ้าเดินหลับได้คงจะเก่งนะแต่มาว่านะชาชมนะเดินหลับก็คงจะลงท่อแล้วมั้งถินนมิทะครอบงำก็คือความง่วงเหงาหาวนอนพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบความก็เสด็จมาโปรด
ดูก่อนโมคคัลลานะถ้าเธอง่วงเธอก็แงนดูดวงดาวบนท้องฟ้าหายใจลึกๆก็จะเป็นเครื่องแก้ง่วงทำอย่างนั้นก็ยังไม่หายง่วงเอาอย่างนั้นลองสาธยายทำสิดูที่จะหายง่วงไหมถ้ายังไม่หายง่วงก็ไปย้อนหูสองข้างลึงหูสองข้างยังไม่หายง่วงก็ไปเอาน้ำเพื่อมาชำระล้างหน้าล้างตาแล้วก็ปฏิบัติทำต่อทำตั้งหลายอย่างก็ยังงอกง่วงอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายโมกขลานะถ้าไม่ไหวจริงๆเธอก็นอนสายญาติละกันรู้สึกตัวตื่นเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นทันทีปฏิบัติทำต่อพระโมกขลานะได้ฟังการแก้ธรรมะของถินนมิทะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เนี่ย8ประการก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชได้7วันเนี่ยการมนุษย์เราคนเราก็เหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันบางทีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความอึดอัดใจอึดอัดขัดเคืองทั้งหลายทั้งปวงความพัดพากจากของรักจากของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ทำให้ใจเราหดหู่ได้เหมือนกันนะญาติโยมนะดิ่งทุกวันเนี่ยกิจการการค้าก็ดีนะปิดตัวลงถูกจ้างให้ลาออกจากงานที่กระทำก็ดีแล้วเราจะไปหาเงินที่ไหนจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนดีเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายในการดำเนินชีวิตพอชีวิตเป็นของยากจริงๆอะโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมันแปรปรวนมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีขึ้นมีลงบางปีนะบางคราวเศรษฐกิจก็ดีเราก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยพอมาตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ติดขัดเคืองค้าขายไม่คล่องเราก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจจิตใจมันก็เลยหดหู่จิตใจมันก็เลยไม่สบายแต่สิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยนะไม่หดหู่เนี่ยนะเราก็ต้องเจริญธรรมะธรรมะที่จะทำให้จิตใจเนี่ยไม่หดหู่ก็คือการเจริญพุทธคุณธรรมคุณและก็สังฆคุณการเจริญธรรมะพิจารณาข้อธรรมต่างๆก็จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากนิวรธรรมได้ส่วนนิวรธรรมในข้อที่ดีก็คืออุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญบางทีอาตมาภาพนั่งสมาธิหรือว่านั่งกรรมฐานบางทีก็ยังฟุ้งซ่านเหมือนกันนะพอตามจิตไม่ทันสติอ่อนพละทั้ง5ก็อ่อนเนี่ยก็เลยทำให้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยไม่สามารถจะกำหนดได้เลยเพราะอะไรเพราะเราขาดการพิจารณาธรรมะขาดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยก็ทำให้เรานั้นฟุ้งซ่านไปในอดีตบ้างผุดขึ้นมาทำให้เราฟุ้งซ่านอดีตผ่านมาเป็นหลายปี2ปี3ปีหลายปีทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจสติไม่สัมปชัญญะไม่มีสติไม่มีความสงบระงับแห่งจิตก็ไม่มีก็เลยถูกทำที่เรียกว่านิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราได้บรรลุความดีที่เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านในเมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับใจเราก็ต้องหาเครื่องผูกหาเครื่องเป็นเครื่องแก้โดยการเจริญอนุสติ10ก็ได้ระลึกถึงพระพุทธระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงธรรมให้เป็นเทวดามีเหริมีโอตตัปปะระลึกถึงจาคะสิ่งที่เราได้บริจาคทานที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ฟุ้งซ่านมีหลักมีเครื่องยึด
คิดถึงการเจริญธรรมที่ทำให้เกิดความสงบแห่งจิตมีทั้งมากมายเป็นเครื่องแก้นะเครื่องแก้นิวรธรรมนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาก็ดีทำไมหนูจึงเรียนไม่เก่งเหมือนเพื่อนทำไมหนูจึงหัวไม่ดีนะเรากลับโทษตัวเองเพราะอะไรนี่แหละก็เลยบอกว่านิวรธรรมเนี่ยแหละทำให้เราเรียนหนังสือไม่ดีเรียนหนังสือไม่เก่งเรียนไม่ทันเพื่อนเพราะอะไรเพราะนิวรธรรมมันเป็นตัวสกัดกั้นกามฉันทะก็ดีพยาบาทะก็ดีอุทธิณมิทะคือความหดหู่ก็ดีเนี่ยแม้กระทั่งอุทจักกูจะคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ดีตัวนี้แหละจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เราเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกธรรมนิวรณ์หรือว่านิวรธรรมทั้ง5ในครอบงำส่วนข้อสุดท้ายคือวิจิกิจฉาในนิวรธรรมก็คือความลังเลความลังเลและสงสัยเอ๊ะนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนู้นโลกนี้เป็นยังไงโลกหน้ามีไหมโลกเกิดมาจากไหนในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านกล่าวว่าสิ่งที่คิดได้แต่ไม่ควรคิดสิ่งที่คิดได้แต่ไม่ควรคิดมีอยู่4อย่างสิ่งที่ควรคิดนะสิ่งที่คิดได้แต่ไม่ควรคิดนี่มีอยู่4อย่างสี่อย่างมีอะไรบ้างการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้หรือว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งโลกอย่างหนึ่งคิดได้แต่ไม่ควรคิดผู้ที่ได้ฌานสมาบัติก็เหมือนกันคิดได้แต่ไม่ควรคิดแล้วก็เรื่องกรรมสี่อย่างนี้เนี่ยคิดได้แต่ไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะเราก็จะมีจิตใจที่วิปลาสหรือว่าวิกลจริตนั่นเองถ้าพูดง่ายๆก็คือบ้านนึงนะสิ่งไม่ควรในสี่อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งเรื่องของปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์แม้กระทั่งอำนาจของผู้ที่ได้ฌานนะฌานสมาบัติ7ฌานสมาบัติ8แม้กระทั่งเรื่องของโลกแล้วก็เรื่องของกรรมนั่นเองว่าโลกเกิดมานานขนาดไหนเป็นยังไงไม่มีที่สิ้นสุดแม้ทั้งนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวมาเนี่ยบางทีบอกว่าดาวเคราะห์ดวงใหญ่ในกาแล็กซี่นี้มีดาวพลูโตพอมาระยะหลังเนี่ยบอกว่ามีดาวที่ใหญ่กว่าดาวพลูโตอีกก็เลยเอาดาวพลูโตนั้นออกจากสารระบบเนี่ยก็เลยไม่รู้อะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จกันแน่บอกมีดาวดวงใหญ่กว่าในสุริยะจักรวาลคือเรื่องโลกเรื่องของจักรวาลต่างๆคิดได้แต่ไม่ควรคิดเพราะไม่มีที่สิ้นสุดในสมัยหนึ่งมีพระหันอยากจะรู้ว่าที่สุดของรอบขอบจักรวาลเนี่ยมันมีอยู่หรือก็เลยทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะทราบจริงๆว่าสุดขอบจักรวาลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็เลยแสดงฤทธิ์เพื่อจะไปสุดให้สุดขอบจักรวาลเลยก็เลยเข้าฌานสมาบัติแสดงฤทธิ์ผลปรากฏไปขนาดไหนก็ไม่ถึงขอบจักรวาลสักทีหนึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์นี่ไปขนาดไหนใกล้ขนาดไหนไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าหาที่มาไม่เจอแล้วพอหันหลังกลับมาดูอ้าวเราอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยมันเบิ้งว่างไปหมดเลยแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์สร้างยานดาวเทียมยานอวกาศส่งไปสำรวจอวกาศเนี่ยก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดทุกวันนี้บอกว่าดาวอังคารเนี่ยเคยมีร่องรอยของแอ่งน้ำจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ได้เราก็อย่าเชื่อนะอย่าเชื่อโดยตรง
นะฟังหูไว้หางดูทางก่อนในกาแล็กซี่นี่เนี่ยมีโลกใบนี้แหละโลกวาวว่างแหว่งใบนี้แหละที่เราได้อาศัยอยู่บนเปลือกผิวโลกนี่แหละที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นมงคลในจักรวาลด้วยทำไมอาตมาจึงพูดว่าโลกเลยน่าเกลียดที่สุดเลยโลกที่เรายืนอยู่เนี่ยนะอาศัยอยู่นี่น่าเกลียดที่สุดเลยโยมดาวเคราะห์ดวงอื่นยังกลมถึงจะบูดจะเบี้ยวก็ยังไม่น่าเกลียดเท่ากับโลกที่เราได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้เลยถ้าไม่เชื่อลองเอาน้ำทะเลเอาไปฝากไว้เอาในอวกาศสิโยมโลกนี้ว่าแหว่งเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีน้ำทะเลเนี่ยทำให้โลกนั้นน่ะมองออกเป็นแล้วเป็นโลกกลมรีก็ไม่ได้กลมโดยตรงอายุแต่ถ้าเอาน้ำทะเลออกไปนี่โลกนี้แหว่งน่าเกลียดมากที่สุดเลยนะแต่เราก็อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เพราะโลกวันนี้ยังมีพลังงานอยู่เนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องโลกเนี่ยเป็นหนึ่งในอจินไตยคือคิดได้แต่ว่าไม่ควรคิดเพราะว่ามันหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะนั้นความลังเลที่เรียกว่าวิจิกิจฉาเนี่ยความลังเลแล้วความสงสัยในพระรัตนตรัยความลังเลและความสงสัยในด้านการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราศึกษาจริงๆจากครูบาอาจารย์ก็ตามจากตำรับตำราในพระไตรปิฎกที่เป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าก็ดีนะเราก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ถามผู้รู้แล้วก็นำมาใช้นำมาปฏิบัติจะได้ไม่ผิดทางถ้าเรายังมีความลังเลและความสงสัยเนี่ยเราก็ต้องหาผู้รู้แหละนะเพราะสิ่งที่จะเป็นเครื่องแก้ความลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทำดีจะได้ดีไหมทำชั่วจะได้ผลชั่วไหมไม่ต้องอะไรมากเลยถ้าอยากว่ากรรมชั่วมีจริงหรือไม่จริงนะทำกรรมดีก็เลยไม่ต้องเอามือไปต่อยข้างขวาหรอกอยากรู้กรรมชั่วมีจริงมันเอามือกำหมันแล้วต่อยข้างฝาผนังดูสินั่นถ้าเจ็บนั่นแหละกรรมชั่วถ้าต่อยแล้วไม่เจ็บนั่นแหละมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งถ้าต่อยยังไงมันก็เจ็บนะเพราะนั้นขอให้เชื่อว่าความลังเลและความสงสัยในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าลังเลและก็อย่าสงสัยเลยนะญาติโยมนะแล้วเราก็อย่าให้นิวรธรรมเนี่ยมาครอบงำจิตใจของเราเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในหลักการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยต้องใช้ทุกวันนะโยมนะเพื่อจะเอามาในการดำเนินชีวิตแล้วรู้สึกตัวอยู่เสมอมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เสมอมีสติคือความระลึกได้อยู่เสมอกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นเทวธรรมที่เรียกว่าหิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวต่อความชั่วเราก็จะทำแต่ความดีเราจะมีความละอายต่อความชั่วเนี่ยธรรมะง่ายๆเลยโยมเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และเราก็จะไม่เบียดเบียนบุคคลและผู้อื่นเอาละวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำธรรมะอันเป็นสารธรรมในเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5ที่เป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เราได้บรรลุความดีเทวกามฉันทะความพอใจในกามคุณทั้ง5ก็มีเครื่องแก้ก็คือการเจริญเนกขัมมะบารมีนั่นเองส่วนพยาบาทะคือความฉบับความอาฆาตพยาบาทปองร้ายเราก็เจริญอิทธิบาท4คือความเมตตามีความกรุณา

จริญอนุสติ10ก็ได้จะเจริญสติปัฏฐาน4ก็ได้จะเจริญอสุภกรรมฐานก็ได้แก้ได้หมดอสุภกรรมฐานเนี่ยก็ควรจะเจริญกับกามฉันทะส่วนวิจิกิจฉาความลังเลและความสงสัยในด้านการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้จักครูบาอาจารย์โดยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาสถานญาติโยมผู้สดับรับฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอเจริญธรรม

0: ประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยเน้นย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
0: นายอภิชาติสาราบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฟ้าได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงฟ้ากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวอะนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ก็สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

อาทิตย์หน้าก่อนที่จะได้มีคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมทางพี่เขียวแล้วก็นักศิลป์เผือกคนดันเกวียนได้นัดที่จะซ้อมดนตรีด้วยกันแล้วก็วงของนักศิลป์เผือกคนดันเกวียนด้วยก็จะมีเพลง10กว่าเพลงแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เขาทางพี่เขียวได้เตรียมเอาไว้อัลบั้มที่ได้เคยทำงานนะครับทั้งของคาราบาวแล้วก็ทำงานเดี่ยวที่หลังจากออกจากมาแยกตัวมาจากคาราบาวแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราได้คุ้นเคยกันหนึ่งในนั้นที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยก็คือเพลงของคาราบาวในอัลบั้มชุดแรกและนี่คือพรานทะเลที่เลือกมาฝากกันในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิญจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นเขาคุมเสียงในห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตส่วนผมตอนนี้ก็ถึงบ้านที่หนองแขมพลอยเกษม79เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นกันในบทเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทาง0816346452ที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มรับสายกันแล้วในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้กันในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz และ AM 891,467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณของทนดนตรีในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับบทเพลงคืนสู่ธรรมชาติของพี่จ๊อบทูดูนะครับแล้วก็กะว่าวของซูซูซึ่งในวันที่6ที่7มิถุนายนผมก็จะเดินทางไปที่หลานใต้โหนดกับงาน15ปีบ้านนักเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่หลานใต้โหนดแล้วก็จะไปร่วมงานใกล้15ปีของกนกพงษ์สงสมพันธ์ด้วยก็จะได้พบกันที่พัทลุงนะครับที่บัดที่หลานใต้โหนดที่พัทลุงแล้วพบกันได้ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางกันไปก็จะมีงานที่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นงานซึ่งไปช่วยงานของพี่น้องของทนดนตรีกันซึ่งในวันที่6ที่7เราก็จะมีงาน15ปีนี่นะครับบ้านนักเขียนนะฮะวันนี้ก็มีร่วมประมูลงานของกนกพงษ์ด้วยแล้วก็ในหุบเขาฝนโปรยไพรวันที่7มิถุนายนรำลึก20ปีกนกพงษ์สงสมพันธ์แล้วก็งานในวันที่7มิถุนายนก็ที่บ้านนักเขียนหลัดใต้โหนดก็จะมีศิลปินจับทูดูบรรจบพลอินนักแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากุลสุเมธสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมจะไปดำเนินรายการด้วยก็มีจำหน่ายโต๊ะที่นั่ง 4,000 บาท5ที่นั่งโต๊ะธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งแล้วก็บัตรเข้างาน250บาทติดต่อที่0819302922คุณแนนผมก็จะไปร่วมงานเพราะตั้งใจว่าเดินทางหลังจากเกษียณราชการแล้วก็คงจะได้เดินทางกันไปหาพี่น้องของเพื่อนญาติมิตรคนที่ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับทนดนตรีก็จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพบปะหรือไปช่วยเหลืองานที่เขาเคยได้ช่วยงานของทนดนตรีกันเราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆในท้องถิ่นที่เราได้เคยร่วมสนเสให้หาร่วมญาติสนิทมิตรสหายของคนเพื่อชีวิตก็จะไปได้ร่วมงานต่างๆที่คิดว่าจะพอมีกำลังมีแรงที่จะเดินทางก็จะเดินทางกันไปในวันเสาร์ที่6มิถุนายนก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับศิลปินนักเขียนนานาชาติแล้วก็ศาสตราเมธีธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติก็จะไปร่วมงานทราบว่านักเขียนฝั่งลาวที่เป็นนักแต่งเพลงและดนตรีก็เลยจัดเพลงสองฝั่งโขงพิเศษแล้วก็รวงข้าวธิดารินนั้นมาขับร้องด้วยดาโต้ดร.ลิมสวีทินเชื้อสายคนไทยไซบุรีได้รำมโนราถึงขั้นอาชีพและเขียนตำรามโนราเล่มใหญ่ด้วยงานนี้ในฐานะศาสตราเมธีธนิตศรีกิติจะจัดเพลงโกตาบารูเพลงโกตาบารูเคยไปแสดงที่เวียดนามและจีนสร้างความตะลึงให้กับคนที่โน้มมาแล้ววันนี้จะจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องทำมาเลเซียได้สัมผัสตับรู้เป็นของกำนันพิเศษในวันที่เจ
7มิถุนายนในวันที่6มิถุนายนที่ผมไปเดินทางไปถึงเนี่ยช่วง 5:30 น. ถึง 4:00 น.ควนกระโดดพัทลุงและส่วนวันที่7เราก็จะไลฟ์ในเพจของบ้านนักเขียนมาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกันในช่วงทนดนตรีด้วยในคืนวันที่7ส่วนวันที่6เราจะบันทึกรายการของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายวิเคียวคาราบาวและนาซิเผือกมาในช่วงของทนดนตรี3ทุ่มแล้วก็ในคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดถ้าสัญญาณดีเราก็จะได้ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณได้ฟังกันคืนสู่ธรรมชาติและเก่าครับ

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดสีเวียดจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบหกนาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมเป็นยศรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกรินควบคุมเสียงเพิ่มแป๊บเดียวมาสักครู่ลงไปจกข้าวเหนียวกับซุปต่อมาให้มาหิวช่วงเย็นไม่ได้ทานข้าวเลยพอดีไปอ่านข่าวมาช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องเลยได้เร่งเวลารีบบันทึกรายการไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นะครับให้คุณประกอบได้บันทึกไว้แล้วก็รีบมาถึงบ้านมาสักครู่ลงไปก็ขึ้นมาที่10ประสายที่โทรมาทาง0816346452ผมไม่ได้รับเลยต้องขออภัยด้วยทางโบกี้นัทชัยก็แจ้งเวลาถนนดนตรีฟัง FM 92.5 AM 891 AM 1467พร้อมเครือข่ายทุกประเทศวันเสาร์ช่วงที่1เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มชั่วโมงที่2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มชั่วโมงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์3ทุ่ม7นาทีถึง3ทุ่มครึ่งช่วงเดือนนั้นเล่ากัสมีมณีนินโหละเอียดมา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มบางวันช่วง2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มช่วงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณมากฟังอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับกรุงเทพฟัง 92.5 ผ่านออนไลน์แอป NBT Plus ครับ NBT Plus ยังไงก็เดี๋ยวจะรอไทยช่วยไทย Plus ก็ให้ถึง 60% นะฮะก็รอคอยวันที่เท่าไหร่ที่จะได้เข้ามาในแอปเป๋าตังก็ผมก็เข้าแอปแล้วเตรียมที่จะต้องในช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะได้ต้นเดือนเนี่ยก็จะได้ใช้กันคนละครึ่ง plus 60-40% plus เลยมากกว่าคนละครึ่งเออมีส่งคุณหนึ่งปทุมธานีไปร่วมงานเหรอฮะกับงานนาเด่นกล้วยน้ำวาใช่ไหมอ๋อครับแล้วก็มีดนตรีด้วยครับก็ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวแทนไปร่วมงานให้กับถนนดนตรีก็แล้วกันแล้วก็มีบรรดาศิลปินที่เคยได้หรือว่าคนที่เคยได้ทำงานร่วมกันกับพี่เด่นกล้วยน้ำวาก็ยังคิดถึงกันอยู่นะก็เป็นอะไรที่เราได้เคยได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เคยได้ผูกพันทำงานร่วมกันมาก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเดินทางกันไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตเรื่องราวของฝนเรามอบให้อีกสักฝนหนึ่งก็แล้วกันฝนดินครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2ดินน้ำลมไฟแล้วก็ฝนดินมอบให้ในช่วงเวลาที่เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างก็ถ้าตกก็ตกมาหนักๆแล้วทำให้น้ำท่วมกันในหลายพื้นที่ในภาคกลางหรือว่าในภาคเมืองถ้าน้ำระบายไม่ทันแต่ทางอุทยานกำลังอ่านเรื่องของอุทยานเขาใหญ่เขานำนวัตกรรมสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงมาตั้งระบบแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนช้างป่าที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนายศวัฒน์เทียนสวัสดิ์บอกว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองถือเป็นจุดพักแรมยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นที่ผ่านมามีสถิติช้างป่าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้เร่งรัดให้นำระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองพร้อมด้วยนางสาวรัชนีโชคเจริญผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีช้างป่าเข้าพื้นที่จำนวน2เครื่องซึ่งติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมของสถานวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงโดยประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนและสัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่พ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางด่านช้างประจำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีก็ดีครับจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่บางทีก็นอนหลับไม่รู้เรื่องวันนั่งกินดื่มกันนี่ก็แน่นอนนะฮะเมาไม่รู้เรื่องก็ได้เลื่อนเหมือนกันช้างเขาก็ฉลาด

ไม่เหมือนสัตว์อื่นก็ช่วงท้ายมีเพลงวันที่พูดถึงที่เด่นนะเด่นกล้วยน้ำวาแล้วบ้านกล้วยน้ำวาก็เลยนึกถึงเพลงนี้ที่นบุพงเทพได้เคยเขียนเรื่องราวของบ้านกล้วยน้ำวานี่นะครับน้ำตาข้างข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
10: นายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้ง2หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วแต่งขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
11: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห่วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านห้วงได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

ดนตรีนี่คือวันเสาร์ครับผมเป็นยศรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทั้ง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดไปว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอบกันร้องเพลงเนี่ยแหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแปลกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝังฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วรวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจกให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวก็ไปแอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วเกิดพลาดเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากทนดนตรีก็ทุ่มตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเร็วจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจและต่อด้วยพบกันสั้นๆอาจารย์ยงยุทธดำขวานครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 นเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่ดรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินเขากลุ่มเสียงเร่งของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันแบบเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องอยู่ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องของเพลงของคาราวานเนี่ยแหละครับว่าเป็นอะไรคาราวานให้คนเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มคือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกแต่ตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรบอกว่าในอัลบั้ม15ปีคาราวานที่เกี่ยวกับเป็นคาราวานเป็นอะไรยากๆเนี่ยให้แผ่นดินก็เรายังนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลนครเจ้าควายน้อยครับ

ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็ต้องปากกัดดินถีบต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างค่าของชีพที่สูงแพงในเมืองและสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นในโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรือบัตรภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายแต่การป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมคอกันแบบนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของถนนดนตรีมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452เบาๆสบายๆกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สายครับ

หลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนแต่คุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันของปู่แม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยิวแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็จะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ก็มาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คุณจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงคืนวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 นทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

คืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: สวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปเขาเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้รับฟังท่านตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อตอนทุกวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์นี้เราก็มาฟังธรรมะแบบตามใจท่านผู้ฟังโดยการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่าเปิดประเด็นเรื่องราวอันใดอันหนึ่งเมื่อส่งมาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจเราก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์แบบนี้ช่วงของตามใจท่านเชิญบัง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้คำถามแรกที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เป็นคำถามของคุณเผ่าทองนะเจ้าค่ะคุณเผ่าทองก็มีคำถามแรกที่กราบนมัสการเรียนถามมาก็คือการทำสมาธิแต่รักษาศีล5ไม่ครบแล้วทำสมาธิเป็นอานาปานสติจะเข้าถึงฌานได้หรือไม่แล้วท่านบอกว่าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาจะเข้าถึงธรรมะได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ศีลเนี่ยมันจะมีอนิสงส์คือการไม่ร้อนใจโอเคนะพอมีความไม่ร้อนใจก็จะมีอนิสงส์เป็นปีติเป็นปราโมทย์ปีติปราโมทย์ก็จะมีอนิสงส์เป็นสมาธิมันจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปทีนี้ถ้าเรามีศีลไม่ครบศีลมีอยู่แต่ไม่ครบโอเคนะคือก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีศีลเลยสักข้อนะถ้าไม่มีศีลเลยสักข้ออาจจะไปติดคุกอยู่แล้วแต่ว่า คือมีศีลอยู่แต่ไม่ครบทุกข้อถ้าไม่ครบทุกข้อความไม่มีศีลก็จะทำให้มีความร้อนใจเป็นอนิสงส์พอมีความร้อนใจแล้วจะมีปีติมีปราโมทย์มีสมาธิเกิดขึ้นมันจะไม่ได้มันจะเป็นสมาธิก็ถ้าจะมีก็จะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจะมีนะถ้าจะมีหรือจะให้มามีสัมมาสมาธิมันจะไม่ได้มันก็จะพร่องไปตามศีลที่หย่อนไปตามลำดับนั้นอย่างเช่นว่าถ้าคุณพูดโกหกอยู่หรือคุณยังดื่มเหล้าอยู่เฮ้ยแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วแล้วฉันก็ไม่บริโภคผิดในกามอ่ะพอถึงเวลานั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยมันจะจิตใจมันจะฟุ้งซ่านอยู่บ้างบ่อยๆบ้างบ่อยๆนี่ก็คือมันไม่ 100% นะฮะมันจะมีที่พร่องอยู่ตามศีลที่ไม่ครบนั้นเช่นคนที่รักษาศีลได้4ข้อพอข้อ3รักษาไม่ได้ยังมีกิ๊กมีกุ๊กอยู่เงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะจิตใจคิดไปถึงกิ๊กถึงกุ๊กนั้นแล้วก็แบบจะทำให้สมาธิมันจะไม่ค่อยได้มันจะมีที่พร่องอยู่ของเขาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิระดับสัมมาสมาธิเนี่ยคือมันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีกิเลสที่มันจะคอยเป็นเครื่องกังวลเครื่องข้องใช้งานไปในการที่จะตัดกิเลสได้นะมันคือระดับฌานแน่นอนว่ามันจะไม่ได้คือมันจะไม่ได
0: ้
1: ได้บ้างอยู่แต่จะไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าละกิเลสได้เต็มที่อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไม่หมด
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้หมด
0: ได้บางส่วนถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ได้บางส่วนใช่ได้บางส่วนเช่นว่าเปรียบเหมือนเราจะสร้างหลังคาบ้านโดยคุณไม่ทำเสาหรอมันจะไปทำยังไงมันทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไม่ได้ทำ3เสาได้ไหมโอ้ได้อยู่เหมือนแต่มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงอาจจะได้บางด้านแต่ไม่ได้4เสามันก็ต้องเนี่ยมันจึงต้องเป็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขกันมาแล้วถ้าไม่มีศีลแต่มีสมาธิมีปัญญาโอ้แล้วถ้าไม่มีศีลมันจะมีสมาธิมันจะขัดกันอยู่นิดนึงมันจะไม่ได้
0: โยมว่าไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ศีลต้องเป็นเหมือนพื้นฐานนะเจ้าค่ะถ้าไม่มีศีลนี่จะมีสมาธิปัญญาโยมว่าไม่ได้นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือหมายความว่าอาจจะแบบมันไม่ได้เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไงคุณใจคือที่ว่าคำว่าไม่มีศีลเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งหมดหรือว่ามีศีลอาจจะไม่ใช่ว่าไม่พร่องเลยก็อาจจะมีข้อที่ผิดพลาดอยู่บ้างอย่างเงี้ยมีความด่างความทะลุความร้อยของศีล สมาธิมันก็ได้ไม่เต็มไงมันก็ได้บางส่วนได้บ้างเนี่ยโสดาบันเนี่ยท่านจะบอกว่าศีลเต็มแต่ว่าสมาธิปัญญาไม่เต็มยังแบบว่าพอประมาณท่านใช้คำนี
0: ้พอประมาณ
1: พอประมาณแล้วถ้ามีสมาธิจะให้เต็มจะมีปัญญาให้เต็มโดยที่ศีลมันไม่เต็มนี่มันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มแล้วจะให้สมาธิเต็มปัญญาเต็มมันไม่ได้อยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าศีลคุณไม่เต็มแล้วจะมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณได้ไหมพระอาจารย์ว่าได
0: ้ได้เจ้าค่ะก็ว่าได้เจ้าค่ะ
1: ถ้าศีลไม่เต็มนะแล้วมีศีลพอประมาณอ่ะสมาธิคุณก็ต้องมีพอประมาณอยู่แล้วปัญญาคุณก็ต้องมีพอประมาณแต่จะน้อยกว่าพวกพอประมาณของพวกที่ศีลเต็ม
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมถ้าจะสมมติเราจะเปรียบเทียบเป็นสเกลทีนี้อย่างไรก็ตามในธรรมะมันไม่ได้เป็นสเกลแบบเป็นอนาล็อกที่คุณจะมาวัดอย่างนั้นนะมันจะเป็นพละกำลังของจิตใช่ไหมถ้าคุณได้เป็นโสดาบันศีลเต็มใช่ไหมศีลเต็ม 100% สมาธิเขาเนี่ยอาจจะ 50% ปัญญาเขาเนี่ยอาจจะ 45% นี่คือสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณสมาธิคือ 50% นะปัญญาคือ 45%โอเคนะโสดาบันนะศีลเต็มนะทีนี้จะบอกว่าโอ้ยศีลฉันไม่เต็มนะ 100% นี่ฉันไม่ได้ฉันได้80% เพราะว่าจากศีลห้าฉันได้แค่4ข้ออีกข้อหนึ่งไม่ได้จะได้80โอเคนะได้80ที่คุณได้เนี่ยคือศีลคุณไม่เต็มศีลคุณได้ไงนะ 80% นี่เขาเรียกว่าอะไรพอประมาณยังไม่เต็มแต่พอประมาณยังไม่สมบูรณ
0: ์
1: พอประมาณในศีลที่คุณพอประมาณอยู่ 80% เนี่ยสมาธิคุณไม่ได้หรอก 50% นะสมาธิคุณอาจจะได้สัก
0: ถอยลง
1: 25% ซะ25%ปัญญาที่ก่อนหน้านี้ได้45%ไม่ได้หรอกถ้าศีลคุณไม่เต็มเอาว่าได้สัก15%ก็แล้วกันนะ15%เป็นต้นนะนี่คือเป็นต้นเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าศีลเรา80สมาธิเราจะได้แบบ25ปัญญาเราจะได้สัก15ได้ประมาณนี้มีบ้างแต่แบบไม่สมบูรณ์แล้วก็ที่พอมีมันก็อาจจะแบบไม่ได้จะ substantial เป็นหลักเป็นฐานพอกินได้มันก็จะไม่ค่อย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นขั้นตอนไปเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติฝึกเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการฝึกม้าอย่างเงี้ยนะเอาถ้าคุณจะฝึกม้าคุณยังไม่ได้ให้มันฝึกสวมบังเหียนหรือว่าใส่อานมันก่อนบังเหียนนี่คือที่ใส่ที่ปากมันนี่คือสีใสที่หลังมันแล้วคุณจะขึ้นขี่มันจะไม่ได้เหรอไม่ได้นะมันจะไม่เวิร์กก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับของการปฏิบัติเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์เคยมาให้ฟังเรื่องของนักบัญชีที่ชื่อว่าโมกขลานะคณะกาโมกขลานะปราม
0: เจ้าค่ะ
1: เขาจะสอนลูกศิษย์ให้ทำบัญชีรู้เดบิตเครดิตบาลานซ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกให้นับก่อนหมวด1หมวด2หมวด10 1สองสามหนึ่งหมวดหนึ่งสองหมวดสองอย่างเงี้ยคุณต้องฝึกบวกลบถึงค่อยคูณหารเป็น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: พอคูณหารเป็นแล้ว differentiate calculate calculus integrate อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาทำได้แล้วคุณจะไปสอน calculus ก่อนที่คุณจะไปบวกลบเลขเป็นมันไม่ได้นะ
0: เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ
1: มันจะยาก
0: ฐานมาเจ้าค่ะ
1: ก็เป็นลักษณะนี้เจริญพันธ์
0: เจ้าค่ะก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าศีลเราไม่เต็ม5ข้อนะเจ้าค่ะสมาธิปัญญาก็พอประมาณศีลพอประมาณนี่ก็แค่เป็นโสดาปัตติมรรคคือมาตามทางเท่านั้น
1: ใช่ใช่
0: ยังไม่ใช่โสดาปัตติผลถูกไหมเจ้าค่ะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ยังไม่บรรลุธรร
1: ม
0: ในขั้นนั้นๆนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: สาธุเจ้าค่ะคุณเผ่าทองถามคำถามที่2มาบอกว่าเล่าว่าตัวท่านเองเนี่ยมีลูกสาวอายุ14อยู่นะเจ้าคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยจะโกหกไม่พูดความจริงกับพ่อเลยเพราะกลัวว่าท่านก็เลยกลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะออกนอกลู่นอกทางจะทำยังไงที่จะให้ลูกสาวกลับมาไม่โกหกอีกเลยแต่ก่อนนี้ลูกสาวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเจ้าค่ะอายุ14นี่เป็นวัยรุ่นนะเจ้าคะ
1: วัยรุ่นแล้วใช่
0: ว
1: ั
0: ยร
1: ุ่นแล้วตัวพระมหาไพบูลย์เองนะตอนเป็นวัยรุ่นนะคุณใจก็เคยโกหกพ่อแม่เหมือนกันเคยอยู่นะคือหมายว่ามันก็บิดข้อผิดพลาดของเราเนี่ยตัวเราเองเราเคยโกหก คนอื่นก่อนไหมพ่อแม่เราเป็นต้นในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเพราะฉันคิดว่าก็น่าจะมีเช่นตอนที่คุณไปทำผิดเล่นอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็ทำอะไรอ่ะเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันพูดออกไปก่อนแล้วนั่นแหละโกหกแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต้องอาศัยทำความเข้าใจคุณอาจารย์อาศัยทำความเข้าใจพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความรักความเมตตาเราจะเป็นผู้ที่กตเวทีคือทำตอบให้ดีเราก็เลี้ยงลูกเราต่อไปด้วยความรักความเมตตาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับความรักความเมตตาจากพ่อแม่เราบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากการบีบคั้นทางด้านกามต้องเลี้ยงครอบครัวต่างๆทำให้จะมีปัญหาครอบครัวนะสมมตินะสมมติมีเราก็ต้องทำความดีต่อไปนะเราจะให้เขาพูดจริงทำความดีได้จิตใจต้องนุ่มนวลถ้าเราจะเอาด้านที่แข็งกระด้างแล้วจะให้เขานุ่มนวลเนี่ยมันไม่ได
0: ้
1: มันจะไม่เวิร์กโอเคนะมันก็จะต้องแบบค่อยพูดค่อยจาอาจจะมีเวลาต้องมีเวลาให้กันต้องหาจังหวะที่ทำความเข้าใจกันแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงนี่ธรรมดาวัยรุ่นซึ่งจะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าแพทย์หมอที่เขาให้คำแนะนำเรื่องการที่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะ
0: จิตวิทยาของวัยรุ่นนะคะ
1: นั่นๆๆๆ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่เขาจะมีหลักการอยู่แล้วแน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดเลยในการที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามลูกเสียจากบาปวันนี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมนะก็คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปซึ่งถ้าเราจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วเราจะพูดไม่ดีกับลูกมันย้อนแย้งกันมากสมมติว่าเราจะด่าเขาเนี่ยด่าคนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคุณเดินใจว่า
0: ไม่ดีแน่นอน
1: ไม่ดีแน่นอนจุ๊บละทีนี้เราด่ามันเพื่อให้มันได้ดีไงมัน
0: อันนี้มันย้อนแย้งกัน
1: เ
0: อง
1: นะจุ๊บละคุณจะทำความไม่ดีเพื่อให้เขาได้ดีมันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้ไม่ได้
0: เจ้าค
1: ่ะคือแทนที่ว่าเราจะให้เกิดบุญจะเดินไปทำบาปให้เขาเห็นตราบาปให้เขาอย่างเงี้ยเราก็ตราบาปให้ลูกแต่ที่ว่าจะให้เกิดความดีกลายเป็นตราบาปให้เขาเพราะว่าเราดันด่าดันว่าทำไม่ดีไม่ได้ก็ต้องเมตตาเอาเมตตาต้องมีวิธีการวัยรุ่นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหมือนเด็กๆการที่ว่าเขาจะค่อนข้างจะแบบว่ามีความใคร่รู้มีการศึกษาอย่างเงี้ยนะก็จะต้องแบบว่าให้โอกาสในกระดับการให้โอกาสก็ต้องแบบว่าไม่ใช่ปล่อยปละละเลยการไม่ปล่อยปละละเลยก็ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นควบคุมเกินไปก็ต้องรู้จักแบบสื่อสารทำความเข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นนี้ก็มีคิดว่าจะมี YouTube คลิปอะไรต่างๆมากมายเลยที่มีการสอนข้อนี้ไว
0: ้
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนทุกคนน่ะที่จะเป็นพ่อแม่ใช่ป่ะ
0: เคยเป็นวัยรุ่นมาแล้วทั้งนั้น
1: แน่นอนแน่นอนไม่งั้นคุณจะอายุป่านนี้ได้ไงใช่ป่ะคุณต้องผ่านมาแล้วทีนี้ผ่านมาแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะมันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าตัวลูกเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะมาสอนลูกที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกับสอนเด็กน้อย6ขวบ7ขวบมันจะไปสอนเหมือนกันได้ไงไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงการสอนการบอกก็ตัวพ่อแม่ก็ต้องทำความเปลี่ยนแปลงในข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ใช้ค่อยๆพูดค่อยๆเช้าใช้ธรรมะเข้าหาใช้ความดีเข้าสู้แล้วใช้เมตตาคอยปลอบประโลมถึงจะค่อยปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน
0: เจ้าค่ะสำหรับในข้อนิยมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับเรื่องของเด็กวัยรุ่นเนี่ยอันนี้คุณพ่อเองเนี่ยพูดบอกว่าดูเหมือนว่าลูกโกหกไม่พูดความจริงคุณพ่อก็เลยไปกลัวว่าลูกจะออกนอกลู่นอกทางนะเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นความวิตกกังวลของคุณเผ่าทองเองแล้วก็ต้องมีประเด็นนั้นด้วยเจ้าค่ะว่าการที่คุณเผ่าทองคิดว่าลูกโกหกนั้นลูกโกหกเรื่องอะไรเจ้าค่ะอย่างสมมตินะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าโอ้มันก็จะมีการโกหกบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อลูกโกหกในเรื่องการเรียน หรือว่าโกหกเรื่องการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือโกหกเรื่องว่าอาจจะมีคนเริ่มมาสนใจหรืออะไรตามภาษาวัยรุ่นนะเจ้าค่ะที่จะศึกษาเรียนรู้นู่นนี่นั้นเนี่ยโยมคิดว่าคุณเผ่าทองเองเนี่ยต้องหาสาเหตุว่าลูกสาวเนี่ยโกหกเรื่องอะไรแล้วก็มีอยู่ทางหนึ่งนะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าโยมเองจะไม่มีลูกเนี่ยแต่ก็ศึกษาด้านของจิตวิทยามาตอนเรียนธรรมศาสตร์นะคะก็มีข้อคิดอยู่ว่าการที่เลี้ยงลูกเนี่ยเจ้าค่ะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นนี่คือเป็นระยะที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาตัวเองคือเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเด็กก็ยังไม่เชิงแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าคือเขามีโลกส่วนตัวของเขาอะเจ้าค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจและวิกลยุทธ์หรือวิธีอันนึงที่โยมเคยอ่านเคยศึกษามาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงลูกก็คือความจริงใจที่จะมีให้กันเจ้าค่ะคือแบบพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังลูกในทุกๆประเด็นที่ลูกพูดถ้าเผื่อลูกเนี่ยมีความอุ่นใจว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดความจริงไปเนี่ยคุณพ่อไม่โวยวายแน่คุณพ่อจะเข้าใจเอายกตัวอย่างเรื่องที่ร้ายที่สุดเรื่องเรียนอะอาจจะเรียนไม่ดีหรือว่าอาจจะเรื่องที่ว่าเริ่มมีชายหนุ่มมาเมียงเมียงมองมองหรือว่าใจคิดว่าเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เปิดใจบอกว่าอ้าวมีอย่ามีนะถ้ามีให้พ่อแม่รู้ให้บอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณพ่อเนี่ยสามารถทำจุดนี้ให้ลูกไว้ใจได้ว่าถ้าลูกพูดความจริงแล้วคุณพ่อจะเข้าใจพร้อมที่จะเข้าใจให้คำแนะนำเนี่ยโยมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าว่าคุณพ่อจะโมโหแล้วลูกก็กลัวว่าคุณพ่อจะโมโหดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องโกหกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตเสริมตรงนี้นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ต้องอย่างนี้แหละต้องด้วยเมตตาด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจจะทำอย่างที่คุณเดินใจว่าได้เนี่ยต้องประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ยินดีรับฟังมากๆเลยบางเรื่องเราไม่พอใจเราก็อุเบกขาเอาอย่างนี้นะเราจะคุยกับเขาให้เขารับฟังเราต้องแผ่เมตตาด้วยแน่นอนว่าวัยรุ่นมันจะเจอปัญหาแน่นอนล่ะเราต้องมีกรุณาเนี่ยแผ่ไปเพื่อให้บอกว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ดีขึ้นพอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกดีขึ้นการดำเนินชีวิตไปของลูกมันก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางได้ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ลูกมาเล่ามาบรรยายทุกอย่างนะเจ้าค่ะมาเล่าให้ฟังทำไว้จะให้เขาไว้ใจอย่างนั้นเขาก็จะพูดความจริงกับเราเหมือนกับเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันนะเจ้าค่ะเป็นเพื่อนใจกันเพราะวัยรุ่นมักจะติดเพื่อนนะเจ้าค่ะ
1: ทีนี้สิ่งที่ต้องมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขทางสังคมที่บางทีจากการงานจากเรื่องการเรียนมันจะมาบีบคั้นเราให้แบบว่าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้บางทีแบบว่ารีบมากก็จะต้องแบบว่าสั่งๆเอ้าด่าๆเอ้าเชื่อมันจะให้มันเวิร์กได้อันนี้มันจะผิดพลาดตรงนี้ไงเราก็จะไปผิดพลาดตรงจุดนั้นว่าด้วยเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตศัพท์ภาษาที่พระอาจารย์ใช้ก็คือว่าคุณถูกการบีบคั้นนั่นแหละเพราะคุณถูกการบีบคั้นก็เลยต้องมาด่ากันว่ากันอย่าให้ไปทางนั้นแต่ว่าการบีบคั้นในเรื่องของการเช่นการทำงานหรือการเรียนเราต้องแบบว่าหาเวลาที่เหมาะสมให้อยู่ในธรรมให้ได้อย่าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นถ้าถูกสิ่งนั้นบีบคั้นเราก็ต้องอดทนเอาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างที่คุณเดินใจว่าอันนี้เราถึงจะแบบอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเผ่าทองเองต้องทำให้ลูกเชื่อใจไว้ใจว่าพูดความจริงได้ทุกเรื่องโดยที่คุณพ่อจะเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ให้คำแนะนำในทางที่ดีด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เชิญบานทุกท่านสาธุ
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามที่3ของคุณเผ่าทองถามว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำในชาตินี้ถึงไม่ส่งผลในชาตินี้เหตุที่ไม่ได้รับในชาตินี้เนื่องมาจากเหตุอันใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีมนต์เจ้าค่ะ
1: ลักษณะการให้ผลในที่นี้เขาใช้คำว่าวิบากวิบากของกรรมมันจะมีการให้ผลอยู่สามระดับคือให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาอีกเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าสมมติคุณทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นต้น วันเนี้ยคุณใส่เวลาลงไปอย่างเงี้ยฉันแบบว่าฉันทำกรรมเนี่ยเพราะว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยเป็นกรรมเป็นการกระทำโอเคเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหนื่อยแน่นอนบางทีก็ง่วงก็ฝืนเอ้าเหนื่อยด้วยโอ้ยแบบทำไมบางทีไม่เข้าใจบางทีมันก็แบบยากอันนี้คือกรรมที่คุณได้รับในปัจจุบันนี่คือให้ในปัจจุบันผลของมันนะผลของมัน
0: เจ้าค่ะ
1: เหนื่อยเมื่อยไม่เข้าใจอ่ะ
0: เครียดด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เครียดอีกต่างหากใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาผลที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาถัดมาก็คือคุณจะสอบผ่านผลในเวลาถัดมาผลในเวลาถัดมาของมันนะเช่นคุณวันนี้อ่านอีก3เดือน4เดือนสอบปุ๊บคุณสอบผ่านขึ้นมาแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันเหนื่อยมันเมื่อยแต่พอ3เดือนข้างหน้าด้วยกรรมที่คุณทำวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าคุณสอบผ่านสมมติเราเดินทางไปถึง3เดือนข้างหน้าใช่ป่ะโอ้ฉันสอบผ่านวันนี้เนี่ยเพราะว่า3เดือนที่แล้วนู่นฉันไม่เข้าใจฉันพยายามจะอ่านฉันเมื่อยฉันสู้ฉันง่วงแต่ฉันก็ฝืนทำมันให้ผล3เดือนถัดมาว่าให้เราสอบผ่านนี่คือการให้ผลในเวลาถัดมา
0: เจ้าค่ะ
1: ให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็เช่นคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้อย่างที่ว่าหรือว่าสอบได้วิชาชีพอย่างเงี้ยถ้าคุณตั้งใจหนังสือแล้วคุณสอบผ่านเข้าเป็นเช่นแพทย์หมออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแพทย์เป็นหมอคุณก็ต้องทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอใช่ป่ะล่ะหมายถึงว่าอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นแพทย์เป็นหมอเรียนมาทางกฎหมายแล้วคุณจะไปทำงานเป็นหมอมันก็จะไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าคุณจะมาเรียนจบเป็นหมอทำงานตรงนี้คุณมีงานแบบหมอทำคุณต้องเรียนจบไปทางด้านนั้นมันก็ต้องมีผลในเวลาต่อไปอีกอันนี้คือพูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะที่เห็นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ชาติหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันก็คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าแม้แต่ชาตินี้กรรมที่เราทำตอนนี้จะให้ผลคือวิบากในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันต้องให้แน่แล้วกรรมบางอย่างเราอย่าไปคิดว่าทำไมมันไม่ให้ผลชาตินี้สักทีมันให้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมาธิอย่างเป็นต้นนะสมาธิเรานั่งสมาธิปุ๊บเดี๋ยวนี้เราก็สงบถ้าเราทำถูกนะมันก็สงบเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วต่อไปอ่ะก็ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะถ้าชาติหน้าศีลน่ะศีลก็จะมีความไม่ร้อนใจเป็นอันที่สองผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีคนมาโจทย์เราด้วยเรื่องที่เราผิดศีลไม่มีเลยมันจะสบายใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ให้ผลในปัจจุบันให้แน่นอนแต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นอาจจะเล็กๆน้อยๆอันนี้มันธรรมดาแล้วมันก็จะให้ผลต่อไปในเวลาต่อไปแล้วอะไรที่เราได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลของอะไรที่เราไม่รู้เราทำมาสมัยก่อนในก่อนนู้นในชาติที่แล้วเป็นต้นแล้วมันกำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไอ้เหตุที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้มันเลยยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของก่อนหน้านู้นที่เราทำมามันก็ต้องมีวาระมีโอกาสของมันในการที่จะให้ผลแตกต่างกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วรูปแบบของการให้ผลบางทีมันก็จะสนับสนุนตัดรอนอุปการะบางอย่างแซงคิวเข้ามาได้เลยให้ผลก่อนเลย อย่างเช่นกุรุกรรมคือกรรมหนักในข้อที่ว่าเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยมันจะให้ก่อนให้ผลก่อนจะแซงคิวขึ้นมาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาตินี้เรานั่งสมาธิอย่างทำจิตอย่างดีเลยนะโอ้ชาติหน้านี่คุณต้องไปเกิดเป็นในพรหมโลกแน่นอนมันจ่อไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เกิดยังไงไม่รู้ทำผิดในข้ออนันติเรยกรรม5แล้วทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปตกนรกอเวจีก่อนถึงค่อยไปพรหมโลกได้มันจะลัดคิวขึ้นมาทันที
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในขณะเดียวกันถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายบวกก็มีก็คือฌานทั้ง4นั่นแหละเราเข้าฌานสมาธิให้ผลในปัจจุบันเดี๋ยวนั้นคือสมาธิจิตเราก็ต้องเป็นสุขขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้ก็ธรรมดาว่าการให้ผลจะเป็นไปตามวาระของมันเอ๊ะแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะคิดต่อไปก็จะมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นอจินไตยนะเป็นอจินไตย ถ้าเราจะคิดเรื่องนี้เราจะเป็นบ้าจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเพี้ยนไปได้แล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เหตุผลมันก็เป็นไปตามหลักการที่พระพุทธเจ้าว่าไว้3ข้อนี่แหละปัจจุบันถัดมาแล้วก็ถัดมาอีก
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่คุณบ่าวทองพูดถึงว่าที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้ได้ก็คือเราเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วถ้าเราจะพยายามเพ่งเล็งหาผลว่าวิบากนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูตรงผลเราสร้างตรงเหตุก็แล้วกันเราสร้างตรงเหตุถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เราสู่หรือทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่จากกรรมเก่าทั้งหมดหรอกไม่ใช่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจผิดอีกแต่ที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ 100% ที่มาจากกรรมเก่าทั้งหมดมันไม่แน่
0: อา
1: จจะเป็นเงื่อนไขของดินฟ้าอากาศก็เป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในปัจจุบันมันก็แบบได้ทั้งนั้นแล้วอาจจะเป็นกรรมเก่าด้วย
0: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เป็นเพียงส่วนหนึ่งถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วและเราก็ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทำความดีอยู่เรื่อยๆอันนี้คือถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปคิดวุ่นวายให้เป็นอจินไตยนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาทำไมไม่สนองเราสักทีก็ให้มุ่งทำความดีในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
1: เชิญผ่าน
0: สาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้กับคุณเผ่าทองนะคะถ้าหากว่าคุณเผ่าทองมีอะไรจะถามอีกก็เรียนเชิญได้เลยนะคะทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยินดีที่จะตอบให้ได้รับทราบกันอันนี้ต่อไปเป็นคำถามที่มาจากพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสติ5เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะสติ5คุณสมบัติของสติในการแยกแยะที่พระอาจารย์ได้เมตตาเอามาพูดในรายการพุทธบริษัททีนี้ท่านผู้ถามน้องคนนี้ก็ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะมากระทบแล้วเราก็มีสติจะสามารถแยกตัวเราออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เปรียบเสมือนกับเราเป็นคนดูและถ้ามีปัญญาก็จะมีมากขึ้นเราก็จะเปรียบเสมือนคนอย่างยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างในรายการเป็นการฉายหนังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้น้องก็เลยมีคำถามมาว่าถ้าหากว่าทำสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะกลายมาเป็นบุคคลที่4ก็คือแบบเป็นคนที่แบบมองมาไกลๆอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยอันนี้อยากจะขอเรียนนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องสติ5ในวันนั้นได้ทราบถึงเรื่องของสติ5ก่อนแล้วค่อยตอบปัญหาของน้องที่ถามมาเจ้าค่ะ
1: เชิญ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ก็มีอยู่พิกหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความหมายของสติ5อย่างความหมายของสติ5อย่าง1ใน5อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายคือการแยกตัวการแยกแยะออกการแยกแยะออก disassociation disassociate โดยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปดูหนังเช่นถ้าเปรียบเทียบกับเวลาเราเล่นเกมคุณเดชจะเคยเห็นเวลาเขาเล่นเกมตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นเองแต่เห็นเขาเล่นเกมอย่างเงี้ยนะ
0: เขา
1: จะแบบเกมที่ยิงกันเนี่ยยิงๆกันแล้วคุณเข้าไปในสงครามแล้วคุณก็จะไปต่อสู้กันอย่างเงี้ยนะมันจะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าfirst person shooter ก็คือเห็นแต่มือเราไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าดูเรานะเห็นแต่มือที่กำลังถือปืนอยู่แล้วคุณก็วิ่งไปวิ่งไปนั้นเห็นศัตรูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แต่ไม่เห็นหน้าตัวเราเองไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวเราเห็นแต่มือเฉยอ
0: ัน
1: นี้คือเขาเรียกเป็นมุมมองจากบุคคลที่1มุมมองจากบุคคลที่1โอเคทีนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นมุมมองจากบุคคลที่3เปรียบเหมือนกับว่าเรามองภาพยนตร์มีภาพยนตร์อยู่ในทีวีสมมติเราดูละครอย่างนี้เป็นต้น
0: ดูละครดูหนัง
1: ดูหนังดูละครนะแล้วคุณก็เห็นพระเอกเขาคุยกับนางเอกแต่เราเป็นคนดูเดี๋ยวบางทีเราก็อินกับหนังนะโถทำไมอย่างละครจิกหมอนเนี่ยละครจิกหมอนนึกออกไหมละครจิกหมอนก็จะเป็นละครต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆทราบนิดนึงว่ามันเป็นยังไงละครจิกหมอนนี่
0: เจ้าค่ะก็สำหรับละครจิกหมอนี่ก็เท่าที่โยมได้ดูซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นว่าแบบแหมดูแล้วมันอินเหลือเกินแบบแทบจะ ตัวเองนี่เข้าไปเป็นพระเอกนางเอกเลยตอนที่เขารักกันหรือจะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันดูแล้วมันแม้อินเข้าไปตามเนื้อเรื่องอ่ะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่เวลาเขามีตอนที่เป็นขี้ขัวโนเนะเราก็หัวเราะไปตามต
0: ั
1: วละครอย่างเงี้ยเวลาที่เขาถูกรังแกแกล้งโอ้เราก็แบบเครียดเศร้าไปตามนั้นอย่างเงี้ยนะน้ำตาตกไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์จิกหมอนใช่ไหมนี่คือเราดูภาพยนตร์แบบนั้นแต่ว่าตัวเราไม่ใช่เป็นนักแสดงหรอกแต่ว่าอินไปกับนั้นนี่คือขั้นตอนที่สองคุณแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาคือเราไม่ได้ไปอยู่ในภาพยนตร์นะนะแต่ว่าเราดูเหมือนเราดูภาพยนตร์นี่คือขั้นตอนที่สอง
0: ค
1: ือแยกเริ่มแยกแยกออกแล้วล่ะเริ่มแยกออกแล้ว
0: แยกว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในนั้นนะเราแค่เป็นคนดู
1: แต่ว่ามันอินมากนะอินมากก็คือซึ่งความอินในซีรีส์นั้นๆเนี่ยพระอาจารย์ก็จึงพูดถึงว่าซีรีส์จิกหมอนไงว่าถ้าอินมากๆคือคุณอินมากๆแต่ถ้าบางคนก็จะไม่อินก็มันก็โอเคมันก็จะมีระดับของเขาในขั้นตอนที่สองนี้ระดับที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาอีกก็คือว่าเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนฉายหนังเราเป็นคนหรือช่วยเราไปดูภาพยนตร์หนังกลางแปลงในสมัยก่อนหรือแม้แต่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงหนังเนี่ยนะ
0: โรงภาพยนตร์
1: โรงภาพยนตร์นะใช่
0: เจ้า
1: ค่ะเขาก็จะมีเครื่องฉายมาจากข้างหลังใช
0: ่
1: ป่ะแล้วก็มีแผ่นหนังแล้วก็มีคนดูถ้าในขั้นตอนที่สองเมื่อสักครู่นี่เราเป็นคนดูดูภาพยนตร์ที่อยู่ในแผ่นหนังนั้นแต่ถ้าเป็นขั้นตอนที่สามนี่ก็เราเป็นคนฉายหนังเห็นคนที่เขาดูนั่นแหละดูหนังนั้นอยู่ก็จะว่าคือถ้ามันไม่ได้วาดภาพให้ดูมันอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะแต่ถ้าท่านฟังต้องการจะแบบเห็นภาพเพิ่มเติมเนี่ยพระอาจารย์ได้อธิบายในเอพิโซดนั้นอยู่จะเขียนภาพให้ดูว่าเหมือนเราเป็นคนฉายหนังแล้วเราเห็นคนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้หรือหัวเราะไปตามเนื้อหาที่อยู่ในภาพยนตร์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราเป็นคนดูคนนั้นอีกทีนึงก็จะหมายเราดูเราเป็นคนฉายหนังเราเห็นคนดูเนี่ยมีกี่คนเราก็นับหัวเอาคนนี้ตลกคนนี้ตลกมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอเคนี่คือขั้นตอนที่สาม
0: คือเราเป็นเหมือนบุคคลที่สามที่มองเข้าไปใน
1: แยกออกมาอีกแยกออกมาอีกนะทีนี้แยกออกมาอีกก็คือเรามองจากนอกโรงภาพยนตร์เนี่ยแหละเห็นไอ้คนฉายหนังกำลังใส่ม้วนหนังแผ่นหนังอะไรต่างๆมันกำลังฉายอยู่แล้วก็เห็นไอ้คนที่เขาไปดูในโรงหนังนั้นเอาคนนี้หัวเราะน้อยคนนี้หัวเราะมากคนนี้ร้องไห้น้อยคนนี้ร้องไห้มากแล้วก็เห็นในภาพยนตร์หนังนั้นด้วยว่าโอ้พระเอกนางเอกเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เขาแสดงอย่างนี้เป็นซีรีส์จิกหมอนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เราแยกออกมาแยกออกมาเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณแยกออกแยกออก
0: เจ้าค่ะ
1: คำถามของท่านผู้ถามในที่นี้คือว่าเฮ้แล้วยังไงแล้วคือแบบว่าถ้าเราแยกออกมาเรื่อยๆแยกมาเรื่อยๆเจอภาษาในสติขั้นนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างไร
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือคำถาม
0: เจ้าค่ะ
1: สติทั้งหมดเลยนะคุณเดินใจผลของสติเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตอบไปกับอุณาพระพราม
0: เจ้าค่ะ
1: อุณาพระพรามเนี่ยเขามาถามว่าตาหูจมูกลิ้นและกายที่เป็นอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีวิสัยโคจรของกันและกันไม่มารวมลงกันเช่นเสียงมันจะไปเข้าตาตาคุณมองไม่เห็นเสียงนะตาคุณจะมองไม่เห็นเสียง
0: ตาจะเห็นแต่ภาพ
1: ถูกต้องตาจะเห็นแต่ภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นหรือรสอาหารมันจะมาเข้าหูมันไม่ได้คุณเอาหูจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณจะไม่รับรู้ว่ารสมันเปรี้ยวมันเค็มหรือมันยังไงไม่ได้เพราะมันไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกันหูนี่ต้องเสียงเท่านั้นรสนี่ต้องลิ้นเท่านั้นโอเคนะถามว่าไอ้ที่มันไม่สวยโคจรแล้ววิสัยของกันและกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่มันแล่นไปสู่มันรวมลงกันตรงไหนนี่คือคำถามของเขาพระพุทธเจ้าบอกมันรวมลงกันในใจทั้งหมดนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มันจะรวมลงกันเข้าไปอยู่ในใจโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วใจล่ะจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่อะไรเป็นที่แล่นไปสู่ของใจท่านก็บอกว่าสติไงสติต้องเป็นที่เล่นไปสู่ของใจในความหมายของสติ5อย่างที่พระอาจารย์แจกแจงในวันนั้นเนี่ยก็ขั้นแรกคือคุณต้องแค่สังเกตก่อนนี่คือลักษณะที่1ของสติใช้คำว่าลักษณะก็แล้วกัน ว่าหนึ่งคุณก็จะต้องสังเกตเฉยๆสังเกตเสียงมาแล้วนะภาพมาแล้วนะรถมาแล้วนะสังเกตหมายความว่าคุณไม่ตามไปไม่ตามไปดีดาหรือสุขทุกข์ไปตามภาพเสียงกลิ่นรสนั้นๆแค่สังเกต
0: เจ้าค่ะ
1: สังเกตเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองก็คือว่าต้องแยกแยะออกให้ได้แยกแยะออกนี่คือ segregate แยกออกว่าเช่นรสอาหารที่คุณลิ้มเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่เอ๊ะนั่นเปรี้ยวมะนาวหรือว่ามันเปรี้ยวน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งเหมือนเปรี้ยวหรือเปล่านะ
0: ไม่เปรี้ยวจ้ะน้ำผึ้งหวาน
1: เออเนี่ยเราต้องแยกแยะออกให้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเปรี้ยวน้ำมะนาวหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะฉะนั้นในช่องทางใจคืออย่างรสเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างอุปมาที่ต้องการจะเปรียบเทียบคือในช่องทางใจเนี่ยความคิดกับผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดคุณเข้าใจไหมว่าเป็นคนละอย่างกันแยกออกได้ไหมถ้าเราสังเกตออกในข้อแรกลักษณะที่สองคุณจะเริ่มแยกตัวออกได้คือแยกแยะออกได้แล้วจึงถึงมาข้อที่3นี้ว่าจึงจะค่อยแยกตัวออกแยกตัวนี่คือข้อที่3คือ dissociate ในที่นี้ที่ท่านผู้ถามได้ถามมาแล้วขั้นตอนที่4เราถึงจะค่อยมีทางเลือกว่าเราจะเอาทางไหนเช่นว่าความคิดกับผู้ไปรู้ความคิดคนละอย่างกันใช่ป่ะเราต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็สตินี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งลมหายใจก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องแยกแยะให้ได้นะเสร็จปุ๊บเราแยกตัวออกแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ตามไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณเลือกสิว่าคุณจะเอาจิตคุณไว้ที่ไหนถ้าเราสมมติเราเอาจิตไว้ที่ความคิดจิตเราก็จะไปตามความคิดเราในที่นี้จึงต้องเอาจิตไว้กับสติสติอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่กับลมเป็นต้นถ้าคุณใช้อานาปานสติเพราะฉะนั้นเราก็เอาจิตไว้กับลมหายใจการที่จะเข้าไปหาลมหายใจเนี่ยคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนนี่คือเลือกแล้วแล้วคุณก็ระลึกถึงไปสิ่งนั้นการที่จิตเราไม่ระลึกถึงในลมหายใจได้นั่นคือระลึกถึงนั่นก็จึงเป็นลักษณะที่5เพราะฉะนั้นพอในลักษณะของสติ5อย่างเนี่ยคำถามคือแล้วมันจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่นี่คือคำถามที่อุณาภปรามก็ถาม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าสติเราตั้งไว้ได้5ลักษณะนี้แล้วมันจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่แล่นไปสู
0: ่
1: สติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่เพราะฉะนั้นในสติเนี่ยก็จึงมีสมาธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสมาธิสัมมาสมาธินะคือลักษณะที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่องค์แห่งมรรค7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะคือสัมมาสมาธิอยู่ในตัวแล้วอยู่ในสตินั่นแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: จึงอะไรเกิดเป็นวิมุตติคือความพ้นสติจึงมีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่มีความพ้นคือวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าเรามีสติเพราะฉะนั้นสติเราก็ต้องมีกำลังถ้าสติยังไม่มีกำลังเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นได้อยู่สังเกตด้วยเฉยเออจะบางทีมันก็ตามไปในความคิดที่น่าพอใจขยะแขยงไปในความคิดที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นถ้าเรามีลักษณะจิตเป็นแบบนี้เอาสังเกตดูรู้อยู่คนที่รู้ตัวว่าฉันโกรธแล้วรู้ตัวว่าฉันฟุ้งซ่านแล้วรู้ตัวว่าฉันง่วงแล้วแต่ยังละไม่ได้ก็หมายความว่าสติคุณมีอยู่แต่ว่ายังไม่ครบ5ลักษณะรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้ไงรู้อยู่แต่ยังละไม่ได้คือสตินั้นยังไม่มีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่ก็คือยังไม่ครบ5ลักษณะของมันเพราะไม่ครบ5ลักษณะบางทีก็สังเกตรู้อยู่แต่ว่ายังเลือกที่จะเอาจิตไปจดจ่อจุดไหนยังไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังแยกแยะแยกตัวออกไม่ได้พอไม่ครบ5ลักษณะก็หมายความว่าไงหมายความว่าสติมันก็ยังไม่มีกำลังพอสติกำลังยังไม่เต็มที่สมาธิมันเกิดก็ไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาไม่มีมันก็แยกตัวหมายถึงวิมุตติไม่ได้แต่ถ้าสติเรามีลักษณะครบ5อย่างสังเกตดูรู้แล้วแยกแยะออกได้แล้วแยกตัวออกได้แล้วเราก็เลือกเข้าไปหาสิ่งที่ดีในที่นี้คือสติตั้งไว้ ก็แสดงว่าในนั้นมันมีสมาธิอยู่ในนั้นแล้วมีปัญญาในนั้นแล้วมันก็จึงเกิดเป็นการวิมุตติคือผลจากปัสสาวะต่างๆขึ้นมาได้ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายกับบุตรพระพราหมณ์ว่าสติเนี่ยก็จะมีวิมุตติเป็นที่ลำไปสู่มีวิมุตติเป็นที่ลำไปสู่แล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่แค่นี้บุตรพระพราหมณ์เขาก็ถามต่อไปคือเนี่ยเป็นซีรีส์ของ question อินทรีย์ก็ไปสติก็ไปใจใช่ไหมไปช่องทางใจใจก็ไปสติสติแล้วจะไปไหนวิมุตติแล้ววิมุตติจะไปไหนแต่ก็จับไอ้ที่พระพุทธเจ้าตอบมาแล้วมาถามต่อมาถามต่อโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราถามว่าวิมุตต์ล่ะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ซึ่งเป็นคำถามเดียวกับบุญพระพรามก็ถามคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตต์นั่นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เพราะว่าวิมุตต์คือความพ้นเนี่ยบางทีมันก็จะชั่วขณะเวลาที่คุณมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งอยู่ถ้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญามันอ่อนลงหายไปวิมุตติมันก็หายไปมันก็เข้าไปรวมกับอะไรที่เราเคยเพลินมาเคยพอใจมาหรือเคยเกลียดชังมาที่จะแยกแยะมันก็จะไม่ได้ไม่มีแต่ไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมเป็นบางครั้งบางคราวเนาะมันก็ยังมีการกลับกำเริบไงเอาแล้วจะยังไงต่อเนี่ยก็จึงต้องสามารถที่จะเข้าวิมุตติตรงนี้แยกแยะให้ได้พ้นออกให้ดีทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆทำอยู่ได้บ่อยๆแล้ววิมุตตินั้นน่ะจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานคือดับเย็นอุณาพระรามก็ถามต่ออีกแล้วนิพพานเนี่ยจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่ได้บ้างพระพุทธเจ้าว่าไงคือเดินใจว่า
0: ก็เป็นที่สุดแล้วว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่านิพพานก็คือที่ดับเย็นคือไปแล้วว่าเจ้าค่ะ
1: จบแค่นี้
0: จบละเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่านั่นคือที่สุดของปัญหาแล้วนะจะไปกว่านี้มันไม่มีแล้วท่านจะต้องกำหนดที่สุดของปัญหาให้ได้เหมือนกับว่าเวลาเราปลูกพืชปลูกข้าวปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยคุณปลูกทำไมคุณจะเอาดอกหรือจะเอาผลถ้าต้นไม้ดอกเราก็เอาดอกก็เพราะเราเอาดอกแล้วก็จบเลยค่ะเราก็จบแล้วแค่นี้คุณก็ตัดดอกไปถ้าคุณจะเอาผลเอาคุณได้ผลมันก็จบแล้วคือปลูกข้าวก็เอาที่ว่าคุณได้เมล็ดข้าวแล้วก็จบละนั่นคือเป็นจุดหมดจบของการงานนั้น
0: ๆ
1: เราทำความเข้าใจในเรื่องอินทรีย์ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องใจพอมีความเข้าใจในเรื่องใจก็จะมาต่อความเข้าใจในเรื่องสติพอมีความเข้าใจในเรื่องสติก็มาจะต่อความเข้าใจในเรื่องวิมุตติพอมีความเข้าใจในเรื่องวิมุตตินิพพานมันก็จบแล้วไม่มีต่อจากนี้ไม่มีต่อจากนี้จบที่นี่จบที่นี
0: ่
1: ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือซีรีส์ของคำตอบว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าสติบางทีก็จะอธิบายในลักษณะว่าให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะอธิบายว่าให้เกิดปัญญาถ้าจะรวบสติสมาธิปัญญาเป็นคำว่าสติอ่ะสมมติเอาตัวต้นมันนะคือเอาตัวต้นที่ว่าสติเนี่ยประกอบด้วยลักษณะ5นี้แล้วก็จะทำให้เกิดผลคือวิมุตติวิมุตติก็จะทำให้เกิดผลคือนิพพานนั่นเองนิพพาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสติ5ประกอบด้วยอะไรบ้างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตรงนี้เลยเจ้าค่ะสติ5เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นลักษณะที่ความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์เองนะ
0: คือ
1: ไม่ใช่ว่าอยู่ในพระสูตรข้อใดข้อหนึ่งว่าสติมี5ประการนี่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความเข้าใจของพระอาจารย์ที่ดูจากอุปมาอุปไมยจากการปฏิบัติของตัวเราเองจากคำที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระพุทธเจ้าสอนจึง okay. รู้สึกว่ามันมีลักษณะอยู่5แบบเนี้ย จะอธิบายจากมุมมองไหนดีแล้วก็ในข้อแรกคือคุณต้องสังเกตสตินี่คือการสังเกตเราสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไป
0: okay.
1: เราคือจะมาเน้นในข้อที่ว่าไม่ตามไปในข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าคุณต้องสามารถที่จะแจกแจงแยกออกได้แจกแจงออกได้ว่านี่อะไรอะไรเพราะว่าในช่องทางใจเรามันมีหลายอย่างคือถ้าเราสังเกตไม่ได้ว่าในช่องทางใจเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะมาแจกแจงออกได้ว่ามันมีอะไรอะไรคุณจะทำไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเรื่องของรสอาหารนี่เป็นต้นถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตว่าเฮ้ยรสนี้เปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้คุณก็จะ จะแยกแจกแจงอะไรที่มันอยู่ในรสอาหารนั้นน่ะมันไม่ได้ไง
0: เข้าใจ
1: ไหมมันจะต้องรู้จักแจกแจงให้ได้ก่อนเป็นผลของการสังเกตเป็นผลของการสังเกตนี่คือข้อที่สองก็คือแจกแจงจำแนกออกถัดมาละข้อที่สามก็คือว่าแยกตัวหนึ่งคือสังเกตเนาะสองคือจำแนกออกสามคือแยกตัวแยกตัวก็คือลักษณะแบบที่ดูหนังดูละครเมื่อสักครู่นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: พอแยกตัวออกเสร็จปุ๊บเราต้องรู้จักเลือกว่าจะให้จิตเราเนี่ยไปตามทางไหนเพราะว่าเวลาเราตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปทางนั้นเราต้องรู้จักตั้งจิตของเราไปอยู่กับตรงไหนเราต้องรู้จักเลือกคือพอเราแจกแจงออกแล้วแล้วก็แยกตัวออกแล้วเราถึงจะค่อยเลือกได้ว่าจะเอาไหนดีถึงจะมีการเลือกในข้อที่สี่
0: เจ้าค่ะ
1: เลือกเสร็จแล้วผมก็ไปตามทางที่คุณเลือกนั้นนี่คือข้อที่ห้าไอ้ตรงที่ว่าคุณไปตรงจุดที่คุณเลือกนั้นน่ะแล้วเลือกให้ถูกนะนั่นคือระลึกได้ไงระลึกได้จิตเข้าไปหาตรงนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าทุกอย่างพยายามจะดึงจิตไปหมดความคิดก็พยายามจะดึงจิตไปเสียงก็พยายามจะดึงจิตไปกลิ่นก็พยายามจะดึงจิตไปและทุกอย่างมันมารวมกันในใจมารวมมันต้มกันอยู่ตรงนี้ถ้าในใจเราไม่มีสติที่จะดูจัดระเบียบตั้งแต่ในข้อแรกคือสังเกตมาในข้อที่สองรู้จักที่จะจำแนกในข้อที่สามรู้จักจะแยกตัวในข้อที่สี่รู้จักเลือกแล้วจิตเรานี่จะวุ่นวายจะหนักจะแบบมึนตึงมากเลยทุกเรื่องไปทุกที่ทุกทางไม่ได้เรื่อง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องให้เลือกไปในทางใดทางหนึ่งที่เราจะไปตรงนั้นได้เอาจิตไปตั้งอยู่นั้นได้ไอ้ตรงที่ว่าระลึกถึงตรงนั้นได้นั่นน่ะคือสติที่พระพุทธเจ้ามักจะเอาความหมายตรงสุดตรงนี้ตรงนี้คือเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นกรณีของอานาปานสติอ๋อนั่นคือลมหายใจถ้าเป็นกรณีของพุทธานุสตินั่นคือพุทโธเป็นกรณีของมรณสตินั่นคือความดีที่เราระลึกถึงจากการที่เราได้เคยทำมาเป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นแหละคือความระลึกได้ในความหมายที่5ลักษณะที่5รวมหมดเนี่ยเนี่ยคือจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะกำลังของสติว่าเรามีมากน้อยอย่างไรนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้เกิดความเข้าใจกันอีกครั้งนึงเรียบร้อยไปแล้วเวลาในรายการจะเหลือให้เราได้ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะมีถามเข้ามาบอกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวนั้นบาปหรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: คือการฆ่าทุกประเภทเลยนะคุณเดินใจมันก็ต้องเป็นบาปแน่
0: ก็บาปแน่
1: บาปแน่ต่อให้บอกว่าเราไม่ตั้งใจก็ตามนะต่อให้เราไม่ตั้งใจก็ตามบาปอยู่แล้วเพราะมันมีลักษณะการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนาะทีนี้
0: เจ้าคะ
1: จุดที่พระพุทธเจ้าจะเอานั่นคือจุดที่เรียกว่าเป็นศีลการฆ่าทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้แต่การผิดศีลในข้อที่ว่าฆ่าเนี่ยมันต้องมีการฆ่าแน่นอนใช่ปะคือการผิดศีลทุกอย่างเป็นบาปแน่แต่บาปทุกอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้การผิดศีลทุกข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในทุกประการเนี่ยบาปแน่แต่บาปบางอย่างอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้ก็คือต้องการจะเปรียบเทียบถึงเรื่องกฎหมายกับว่าศีลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าการผิดศีลบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือการผิดกฎหมายบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดศีลคือมันต้องแยกกันไงระหว่างบาปกับศีลนะตัวอย่างยังไงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์อันนี้เราผิดศีลอยู่ละเจตนาฆ่าเลยถ้าผิดศีลแบบนี้ก็ต้องเป็นบาปแน่ประเด็นก็คือว่าแล้วบาปแบบไหนมันจะไม่ผิดศีลเช่นว่าคุณทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่ว่าไม่ได้เจตนา

0: ม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลแค่บาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกินไปสุดโต่งเกินไปแล้วจะเอาระดับไหนถึงจะพอดีเอาระดับศีลศีลดูตรงไหนดูตรงเจตนาดูตรงเจตนา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลตรงนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำถ้าตั้งใจที่ทำยังไงคุณก็ผิดศีลอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคป่ะแต่ถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคือมันจำเป็นไอ้คำว่าจำเป็นนี่นะคือทุกคนมีความจำเป็นของแต่ละคนนะเช่นกรณีผู้พิพากษาเนี่ยพิพากษาให้เขาไปตายอย่างเงี้ยนะอันนี้มันบาปแน่นอนแต่ว่ามันผิดศีลไหมมันมีส่วนอย่างเมื่อวานเราได้คุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุณไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมล่ะแต่คุณชักชวนให้เขาทำการสั่งเนี่ยคือการชักชวนให้เขาทำก็จะมีความด่างพร้อยลงไปเป็นขั้นเป็นขั้นของเขาโอเคเนาะ
1: เพ
0: ราะฉะนั้นบาปมันก็จะลดลงไปตามสัดส่วนก็ว่าอย่างนี้แล้วกันจากจุดที่จะมีการลงมือตรงนั้นหรืออย่างถ้าคุณบอกให้ฉันเป็นเพชฌฆาตก็เขาสั่งมาฉันก็ต้องทำคุณเป็นเพชฌฆาตใช่ไหมล่ะเขาสั่งมาฉันก็ต้องทำอันนั่นแหละคือคุณบาปผิดศีลด้วยทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเจตนาตรงนั้นเนี่ยมันมากหรือน้อยซึ่งในลักษณะการป้องกันตัวมันก็จะถ้าจะให้อนุมานนะมันก็จะน้อยหน่อยแต่น้อยหน่อยคืออาจจะแบบแวบเดียวนะจุดนั้นที่คุณต้องลงมือแต่ว่าหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักของเจตนาในขณะที่คุณลงมือมันก็จะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่วางแผนฆ่ามาอย่างดีเตรียมการมา3ปีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วลงมือแล้ววันนั้นก็ยังดีใจต่อไปอีก3ปีอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้แบบว่าเจตนาน้ำหนักเขานี่มันหนักมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะบาปสูงเพราะนั้นศีลก็จะเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะเกรดแบ่งว่าจะบาปมากบาปน้อยถ้าน้อยมันก็จะแบบว่าไม่ต้องกังวลใจมากละกันเพื่อที่อย่างน้อยจิตใจเราจะได้สงบทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วถ้ามากเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ตรงไหนเอาศีลเนี่ยมาเป็นตัวการตัวประเด็นตั้งขึ้นประเด็นที่สำคัญคือว่าตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้ได้เบียดเบียนกันอย่างเงี้ยไม่น้อยก็มากบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่มีทางจะพ้นไปได้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ตราบใดที่ถ้าว่าเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคุณเดินใจบุญบาปมันสร้างอยู่ตลอดเวลาสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่บุญก็บาปไม่บาปก็บุญมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่มีทางที่จะพ้นเลยบุญก็ต้องให้ผลบาปก็ต้องให้ผลกรรมดีกรรมชั่วต้องให้ผลน้อยบ้างมากบ้างเดี๋ยวนี้บ้างต่อไปบ้างให้ผลปัจจุบันบ้างให้ผลในเวลาอื่นๆบ้างยังไงก็ต้องให้ผลเราจะไม่พ้นข้อนี้ไปได้เลยต่อให้คุณทำบุญมากๆเลยนะบุญมากๆเลยนะคุณป้องกันอย่างดีเลยป้องกันอย่างดีเลยนะบาปนิดๆหน่อยๆที่มันแบบว่าเราเคยทำมามันต้องให้ผลแน
1: ่
0: นั่นก็จะรอจังหวะรอจังหวะเคสตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมโลกเคสหนึ่งทำบุญมาอย่างดีเลยเกิดแบบว่าเคลื่อนจากพรหมโลกชั้นสูงลงมาพรหมโลกชั้นต่ำหน่อยเอ๊เกิดสับสนในคตินิดนึงนะนี่พรหมโลกนะ
1: จุดเด่
0: นที่พรหมโลกนะยังสับสนในคตินิดหน่อยเอ๊ะฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะลืมไปแล้วนานมากเลยมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าตอนที่เคลื่อนมาเนี่ยจากสูงมาต่ำหน่อยเนี่ยเกิดสับสนในคติเอ๊ะฉันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะแล้วไอ้กรรมชั่วที่เคยทำมานิดหน่อยเนี่ยพุ่มนู่นเลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขเป็นต้นก็มีลูกสุกรเป็นต้นก็มีเพราะว่าเกิดสับสนในคติแล้วก็กรรมชั่วที่เคยทำมามันเกิดให้ผลได้แทรกได้ปุ๊บก็เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มันวนไปได้ไม่มีจบเลยไม่มีจบยังไงต้องให้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราปฏิบัติศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาแค่สมาธิปฏิบัติสมาธิไม่ใช่แค่เปล่าเชียวเพื่อปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่จะเอาแค่ศีลสมาธิปัญญาเพราะนั่นคือทางนั่นคือบุญเราทำบุญเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาทำบุญไม่ใช่หวังเอาบุญนะคุณเข้าใจกันใช่ปะทำบุญเนี่ยหวังเอาบุญ

0: ยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปนี่ตรงเนี้ยคือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าถ้าคุณป้องกันตัวบาปไหมบาปศีลผิดไหมก็อาจจะผิดก็ต้องอยู่ที่เจตนามากน้อยแล้วทำไงแก้ไขได้ศีลคุณผิดแล้วคุณก็สมาทานศีลไหมแก้ไขแล้วไงทำสมาธิเกิดดิแล้วเอาสำคัญตรงนี้แต่บาปเล็กๆน้อยๆอย่าไปกังวลใจมากเอาบาประดับที่ว่ามันจะผิดศีลแก้ไขทำสมาธิเกิดทำสมาธิแล้วไงปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนอย่าไปยึดถือในสิ่งนี้ศีลสมาธิยึดถือไม่ได้หรอถูกต้องจะต้องเห็นได้ด้วยไงด้วยปัญญาวางแล้วไงก็หลุดพ้นไงหลุดพ้นเหนือบุญเหนือบาปนั่นเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นเราก็จะแบบว่าไม่ต้องมาคอยกังวลบุญเรื่องบาปป้องกันตัวเจตนาไม่เจตนามันจบแล้วเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: พร้อมองค์สู่นิพพานเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรสัญญาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและเอ็กซิมแบงค์เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิด ผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
12: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับวันอาทิตย์นะ
0: ใช่วันอาทิตย์
1: 24 พฤษภาคม2569นะครับ
0: ใช่ค่ะขึ้นกับค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้วันพระนะคะ
1: คว
0: ันนี้เป็นการโคจรมาเจอกันของเรา2คนครั้งแรก
1: ใช่
0: ใช่ค่ะอรวรรณหมอยาดีนะคะ
1: และผมณัฐพงษ์สารบุตรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกุ้งครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอย่างเป็นทางการครับ
0: สวัสดีค่ะก็เช้าๆแบบนี้นะคะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ที่เพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาคอมเมนต์กันได้ว่าที่ไหนฝนตกที่ไหนการจราจรวันหยุดเป็นอย่างไรหรือใครออกไปทำบุญเนาะฟังเสียงตามสายอยู่ที่วัดว่าอารามที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage อย่างที่คุณกุ้งเล่าไปนะครับข่าวยามเช้าทักทายกันเข้ามานะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819 kHz ก็สามารถติดตามรับฟังพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้พวกเราขึ้น TikTok ไปด้วยพร้อมกันนะครับไลฟ์ไปพร้อมกันนะครับที่โดนัทสารบุตรและก็อรวรรณ
0: การเมืองค่ะชื่อนี้นะคะได้จากคุณโดนัทมาน
1: ะครับจริงๆก็เรียกว่าก็เรียกว่าพูดคุยกัน
0: ใช่พูดคุยกัน
1: ชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากันนะครับ
0: ต้องค่ะ
1: รวมถึงทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับ NBT Plus นะครับที่สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกเครือข่ายทั่วประเทศก็รับฟังกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน NBT Plus เป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่สำหรับใครที่เรียกว่าไม่มีวิทยุแล้วก็อยากรับฟังรายการของเรานะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็น Android iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับฟรีนะอันนี้เป็นการดาวน์โหลดฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่านโยบายที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ใช่ไหมจะเป็นวันแรกใช่ไหมคุณ
1: ถูกต้องครับ
0: จะเป็นวันแรก
1: คือต้องบอกว่าข่าวยามเช้าเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เรียกว่าเราจะได้มีการโปรโมทเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่6โมงเช้าเลย
0: เตรียมเน็ตเตรียมมือถือเตรียมเปิดแอปเป๋าตังกันให้ดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปเรียกว่าลงทะเบียนรวมถึงกดยืนยันตัวตนนะคะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับ60/40แล้วก็กลุ่มบุคคลทั่วไปเปิดเงื่อนไขรับเงิน 4,000 บาทในโครงการนี้นะคะเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ราคาน้ำมันแพงค่ะ
1: ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพยากรณ์อากาศกันก่อนครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกุ้งครับ
0: ค่ะก็จากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนนะคะแต่ลดลงนะแล้วฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยยังมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูรายภาคกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าภาคเหนือนะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะฝนตกประมาณ 40% ภาคอีสาน 20% น้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะก็ยังมีอากาศร้อนอยู่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ37องศานะคะส
1: ่
0: วนภาคกลาง 30% ภาคตะวันออก 40% นะคะภาคใต้ 40% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นก็คือฝั่งอันดามันนะคะ 60% ค่ะส
1: ่
0: วนกรุงเทพมหานครฝนตกร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิก็เย็นสบายนะคะประมาณ25-37องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางมาก็เห็นถนนเปียกแล้ว
0: ถูกต้อง
1: น่าจะเป็นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ตอนที่ผมขับรถจักรยานยนต์ออกมาเนี่ยเห็นฟ้าแลบก็วันๆนะ
0: วัน
1: ๆว่าคุณอรวรรณจะได้จัดรายการคนเดียวหรือเปล่า
0: จะฉ่ำมาหรือเปล่านะคะแต่ก็รอดนะรอดมาแบบนี้นะคะ
1: เรียกว่าก็หยุดกันไปนะครับแต่ว่าพื้นถนนเนี่ยก็ยังมีเปียกๆบ้างแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องคงต้องเฝ้าระวังต่ออย่างที่คุณกุ้งบอกว่ากว่า 30% นะในกรุงเทพแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู
0: ่ใช่ 30% นั้นอาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะ
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับ เมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเกินไปนะครับกับไทยช่วยไทย plus วันนี้จะมีวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการเตรียมตัวนะคร
0: ับ
1: แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเจอกัน 6:30 ปุ๊บหกโมงตรงเราลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เนี่ยก
0: ็
1: จะต้องมีการกรอกรายละเอียดลงไปหน่อย
0: ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเตรียมตัว 5:59 นะคะคุณผู้ฟังขาเป
1: ิ
0: ดแอปเลยรอเลยรีเฟซรอเลยนะคะย
1: ิ
0: ่งกว่าลุ้นอะไรอีกนะคะแต่ว่าทางกรุงไทยเขายืนยันออกมาแล้วนะว่า
1: ไม่มีล่มแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความล่าช้าบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในช่วงที่คนเข้าไปประมาณ10กว่าล้านคนมันก็ต้องใช้เรียกว่า
0: ระยะเวลา
1: เยอะอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันนะครับว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทย plus เนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านรองนายกเอกทิติพูดไว
0: ้
1: นะครับไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะเป้าหมายหลักของโครงการนี้เนี่ยคือมาเยียวยาประชาชนนะครับเยียวยาประชาชนเพื่อที่จะเรียกว่าเยียวยาในส่วนที่พอเกิดเหตุการณ์น้ำมันแพงที่ผ่านมาตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆค่าครองชีพต่างๆเนี่ยก็มีการสูญเสียไปเยอะนะครับการออกโครงการนี้มาเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่เราเนี่ยจะมาเยียวยาประชาชนให้สามารถได้ใช้จ่ายคล่องขึ้นโดยครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะ50-50
0: ถูกต้อง
1: คนละครึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับภาครัฐก็มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในครั้งนี้นะครับเพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับแล้วก็จะมีการเปิดลงทะเบียนกว่า30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะครับเงื่อนไขสำหรับใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับก็ต้องมีการแจ้งเข้าไปนะในทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่เราได้นำเสนอกันไปนะครับก็จะมีการลงทะเบียนตั้งแต่25-29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานะครับทั้งหมดทั้งมวลคือ30ล้านสิทธิ์ทั่วประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus นะครับสามารถเข้าไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบผลการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยก็คืออย่างผ
0: ม
1: เคยร่วมของคนละครึ่งพาสมาก่อนเนี่ยกุ้งเคยร่วมไหมครับ
0: ร่วมค่ะ
1: ทั้งสองคนคือร่วมก็คือไปกดอย่างเดียว
0: แค่ยืนยันตัวตนปึ้ง
1: ครับแค่นั้นพอ
0: ะ
1: นะก็จะเป็นการแจ้งว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสนะครับสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ให้รอตรวจสอบผลทาง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อันนี้จะเป็นกรณีสำหรับผู้ที่ไม่เคยก็คือจะต้องมีการรอนะว่าคุณเนี่ยผ่านหรือไม่สำหรับคุณสมบัติก็จะมีการตรวจสอบกันก่อนแล้วก็จะมีการแจ้ง SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั่นเองนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการพิสูจน์นะในเรื่องของยืนยันตัวตนเพื่อที่จะเข้าร่วมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 นี้ก็คืออาจจะต้องมีการถ่ายรูปกับกล้องถ
0: ่
1: ายรูปกับแอปเป่าตังนะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้ ATM ด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมุติใครที่ยังไม่เคยเนี่ยก็อาจจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการที่มากขึ้นหน่อยนะคร
0: ับ
1: แต่สำหรับใครที่เคยแล้วเนี่ยก็คือคลิกเดียวเท่านั้น
0: คลิกเดียว
1: เราจะรู้ผลเลยว่าเราได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กลุ่มทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครมีสิทธิ์บ้างอย
1: ่
0: างแรกเลยคุณต้องเป็นคนไทยก่อนนะคะแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนในโครงการรัฐต่างๆนะทั้งคนละครึ่งพัดคนละครึ่งพัดระยะที่2หรือจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่นะคะไม
1: ่
0: มีสิทธิ์เห็นไหมคะว่านี่คือผลพวงของการอาจจะไม่เปิดสิทธิ์ตั้งแต่แรกตรงนี้
1: หรือว่าอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เกิดความแล้วรัดจับได
0: ้ถูกต้องนะคะก็จะไม่มีสิทธิ์ในโครงการนี
1: ้
0: แล้วไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะก็คือจะไม่มีสิทธิ์แต่จะไปเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของเงิน เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: จะเป็นอีกกลุ่มนึงอ
0: ันอีกกลุ่มนึงนะคะส่วนเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราจะได้เท่าไหร่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะ รัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย60บาทรัฐจะช่วยจ่าย 60% ผู้ได้รับสิทธิ์จะจ่ายเองเนี่ย 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดตามวงเงินนะคะที่ได้สิทธิ์คนละ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุด 4,000 บาทระยะเวลาตามโครงการก็คือเดือนละ 1,000 นะคะในการใช้สิทธิ์ต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 4,000 บาทโดยสิทธิ์การใช้เนี่ยจะไม่ไปทบนะสมมติเดือนนี้ใช้ไม่ถึงใช้แค่800เดือนหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเพิ่ม200นั้นก็หายไปแล้วนะ
1: ก็คือเดือนต่อเดือนเท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีทบนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินสิทธิ์เนี่ยจะถูกปรับใหม่ทุกๆวันที่1ของเดือนใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทยพัฒน์เท่านั้นนะคะก็คือร้านเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนหรือเดี๋ยวจะมีกระบวนการอีกทีนึงใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้ค่ะใช้ได้กับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะไม่รวมพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการรูปแบบต่างๆที่มีการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าพวกสปาพวกทำเล็บทำผมไม่ได้นะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการออกมาครั้งนี้ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเพื่อเยียวยาค่าครองชีพของประชาชนจริง
0: ๆเน้นที่การอุปโภคบริโภคเลย
1: ถูกต้องแต่ว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผลพลอยได้แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการเยียวยานะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่ว่าคุณจะได้ค่าใช้จ่ายแล้วว่าเศรษฐกิจ GDP โตขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง
0: ถูกต้องเป็นผลพลอยได้นั่นเองนะคะคือเยียวยาคือแก้ปัญหาปากท้องเลยล่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะ
1: ครับอ่ะตรงนี้ก็พรุ่งนี้นะครับรอติดตามนะรอลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่จะร่วมโครงการนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับทางในส่วนหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเองทางสำนักงบประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่25หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับว่าแน่นอนตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับยืนยันว่าแอปเป๋าตังเนี่ยไม่ล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทะเบียนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็เชื่อใจได
0: ้
1: ว่าสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมนะครับและก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1ทับ2569นะครับถึงการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคนละครึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นบทเรียนก็เป็นเรียกว่าประสบการณ์ของทางหน่วยงานแล้วนะครับที่จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนชื่นชมนะครั้งที่แล้วเนี่ยแอปไม่ล่มเลยจริ
0: ง
1: ๆนะแต่อาจจะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าล่มไหมไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็ราบรื่นแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะราบรื่นเช่นเดียวกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยจะเปิดให้ลง5วันน
0: ะคร ับ
1: ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามถึงการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐนะครับจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในเรื่องของการที่จะประชุมในครั้งนี้หรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมของที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับในเนื้อหาสาระแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็มีการเชื่อมโยงนะครับซึ่งท่านนายกก็เคยเน้นย้ำในเรื่องนี้นะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้รวบรวมไว้ในภารกิจเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะอันนี้เป็นแยกออกมาจากประเด็นไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วอีกกลุ่มนึงที่หลายคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเฮ้ยต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีถึง 13.18 ล้านคนค่ะยืนยันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะก็เปิดเผยว่าครม.เนี่ยมีมติอนุมัติการ เรียกว่ามาตรการลดค่าครองชีพนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละแล้วก็เตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือ1มิถุนาจนถึง30กันยานะคะให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนโดยกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนเนี่ยจะได้รับเงินเติมเงินเข้าไปนะคะใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะเพราะว่าที่สำคัญเราจะได้เดือนละ300อยู่แล้วจะเพิ่มให้อีก700นะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะนานทั้งหมด4เดือนเนาะก็ใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้านะคะแล้วก็จะมีสิทธิสวัสดิการอื่นในบัตรอย่างที่เคยมีมาเช่นค่าแก๊สค่าขนส่งนะคะรวมถึงค่าเดินทางที่จะช่วยให้เรียกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอีกกลุ่มนึงกล
0: ุ่
1: มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือโครงการเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าก็มีการเรียกว่าอุดหนุนแบบคนละรูปแบบกันนะครับใครที่มีบัตรอยู่ไม่ต้องกังวล นะครับสำหรับว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่
0: ไม่มีนะคะไม่ต้องอ
1: ย่างคุณอรวรรณทำคลิปลง TikTok เนี่ยใช่ไหมถามกันเยอะใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะว่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าต้องไปลงที่อำเภอไหมหลายคนกังวลนะเรื่องเนี้ย
1: หลายคนเนี่ยบางคนที่ทำคลิปon TikTok เนี่ยถ้าไม่ระบุวันที่นี้คือโดนทันทีนะ
0: ฉ่ำเลยค่ะ อาจจะต้องระบุวันที่แล้วที่สำคัญคือหลายคนก็กังวลว่าถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียน25เหมือนกันเนี่ยจะได้สิทธิ์หรือเปล่าจะได้300เหมือนเดิมหรือจะได้ 1,000
1: อันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นทางการแล้วจากทางรัฐบาลวันที่25นี้ไม่ต้องทำอะไรคุณที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ไม่ต้องลงทะเบียน
1: ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยวันที่1มิถุนายนนี้นะครับวงเงินจะเข้าในบัตรของคุณทันทีนะครับเป็นยอด 1,000 บาทนะเติมให้700จากปกติจะได้300
0: นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางไทยช่วยไทย plus ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งไปพูดถึงในเรื่องของร้านค้ากันหน่อยไหมนะคร
0: ับ
1: ร้านค้าเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็หลายๆคนที่เคยร่วมสำหรับโครงการของรัฐบาลอย่างคนละครึ่ง plus มาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปกดยืนยันนะ
0: เหมือนกัน
1: ก็ต้องไปกดยืนยันเหมือนกันนะครับซึ่งใครที่อยากจะร่วมนะครับร้านค้าร้านไหนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการของรัฐบาลเนี่ยก็สามารถร่วมได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องไปติดต่อกับธนาคารเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการเดินหน้าเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะร้านค้าชุมชนด้วยนะครับรวมถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับโดยจะมีการเปิดรับสมัครร้านค้านั่นก็คือวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันเดียวกันกับวันที่ลงทะเบียนสำหรับคนที่จะร่วมโครงการเลยนะครับซึ่งท่านรองโฆษกนะครับกล่าวว่าร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพาสแล้วเนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเลยนะถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงิน
0: ถุงเงิน
1: นะครับ
0: คือถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นประชาชนเนี่ยเป่าตังแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นร้านค้าที่เคยลงทะเบียนเคยทำโครงการนี้มาอยู่แล้วถุงเงิน
1: สำหรับผู้ประกอบการนะครับใครที่จะมาร่วมก็ต้องโหลดกันไว้ถุงเงินนะครับก็ลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่25พฤษภาคมยาวไปจนถึง30กันยายน2569เลยคือเราจะไม่มีการจำกัดว่าจะช่วงไหนไม่ต้องลงทะเบียน5วันเหมือนของประชาชนทั่วไปนะครับตรงนี้สามารถลงทะเบียนได้ยาวเลยจนถึง30กันยายน2569จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนั่นแหละ
0: ใช่ได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: ถูกต้องครับส่วนร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย
0: อันนี้ที่เราบอกไว้ไปสาขา
1: ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ25ถึง31กรกฎาคม2569นะครับทางนี้อย่างที่บอกร้านนวดสปาทำเล็บร้านทำผมยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นะครับซึ่งก็จะมีการระบุเวลาในการใช้จ่ายนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ก็คือ6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มตรงนั่นเองขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็จะมีการเริ่มต้นแต่ว่าจะช้าสักเล็กน้อยนะครับจะเริ่มวันที่15มิถุนายน2569จนถึง30กันยายน2569นะครับก็จะเริ่มเวลาเดียวกันก็คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มตรงนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนและก็บริการจะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ในต้องเน้นย้ำนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในครั้งนี้เนี่ยเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลนะครับที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของรัฐซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอกไม่เหมือนเดิม
0: ไม่เหมือนเดิม
1: 60/40
0: รัฐ
1: ออกให้60%
0: เกินครึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นในเรื่องของอาหารของใช้ของจำเป็นของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันพวกสปาพวกนวดพวกเขาเรียกว่าอะไรสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเยียวยาแล้วก็การช่วยค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจริงๆ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ตอนนี้102คนมารอแล้วนะครับสำหรับตีคองร้องข่าวก่อนที่ใครที่กำลังดูอยู่นะผ่านทาง Facebook ไลค์กดหัวใจกดไลค์ให้โดนัทกับกุ้งหน่อยจะได้กลับมาพบกันอีก
0: นะ
1: ครับเป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นไงก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะ
0: นะคร
1: ับช่วงหน้ามาติดตามตีคองร้องข่าวและช่วงที่2ของข่าวยามเช้าครับ
0: ครับผม
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลเชียงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ สอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568ครับและ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ครับปี2569ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่22พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคาลิดอะเมดเอลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยนายกครับกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกอีกครั้งทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้านดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้านที่1เลยครับด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนไทยพร้อมหารือและต่อยอดความร่วมมือครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับด้านที่2ครับคือด้าน AI ความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ครับไทยสนใจหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกในปีหน้าครับปี2570เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคครับและสำหรับในด้านที่3ครับชุดไทยการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกไทยครับได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลโดยในตอนท้ายนะครับนายกอนุทินนั้นยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พลังงานโลกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับพบหารือกับดร.ฟาชีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนายกของไทยนะครับชื่นชมบทบาทของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีครับและมีประเด็นสำคัญนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับได้แก่ในประเด็นที่1ครับคือนโยบายด้านพลังงานครับไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ครับ2ครับคือมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองและกำลังการกลั่น ใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพด้านราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับด้านที่3ครับความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศไทยเราครับขอบคุณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานและการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินครับและในด้านสุดท้ายครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับซึ่งไทยนะครับย้ำว่าการจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในฐานะประเทศครับโดยฝ่ายทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนั้นก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมและฝรั่งเศสดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศสเข้าพบหารือกับนางกาตรินปีการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยทั้งสองฝ่ายครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนในระดับสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับโดยฝ่ายไทยเราครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสครับเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกครับนอกจากนี้ครับยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสครับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักครับได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมไปถึงครับการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกซึ่งเชื่อมั่นว่านะครับการร่วมมือในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์หารือรัฐมนตรีสิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นเร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นได้พบกับนางสาวเกรทฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยไทยเราครับเสนอให้ขยายความร่วมมือจากการค้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้าวครับเป็นสินค้าเริ่มต้นและขยายไปยังสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆครับอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายครับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นจะร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อประดับเทคนิคต่อไปครับนอกจากนี้ครับฝ่ายไทยเรานั้นยังเสนอให้เร่งจัดประชุมกอบความร่วมมือเศรษฐกิจไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับจากเดิมที่กำหนดไว้ปีหน้าปี2570ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าให้ทันต่อสถานการณ์โลกครับขณะเดียวกันนะครับสิงคโปร์ก็ได้เชิญไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคีซึ่งขณะนี้นั้นไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการภายในครับทั้งนี้ครับสำหรับภาพรวมการค้าไทยสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาปี68ครับมีมูลค่า 19,658 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 10.75 โดยสิงคโปร์ครับเป็นคู่ค้าลำดับ3ของไทยในอาเซียนซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยนะครับได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำมันสำเร็จรูปและแผงวงจรไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูในประเทศกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมฟลัดบอยหรือระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้ำอัจฉริยะให้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากเครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรู้ไวถึงไวดับไวและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควันตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าและนวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ความแม่นยำสูงพิเศษครับจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศความละเอียดระดับเซนติเมตรเพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำครับตลอดจนครับโดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่านอกจากนี้นะครับยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชนระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับพี่น้องประชาชนครับจากเชียงใหม่ครับมาดูกันที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับกับประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดผู้ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1นายรักษิตไวยตีเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้พบกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับเวลาโดยประมาณคือ 15:35 ครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกดินแดงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบการขนส่งทางรางให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรถโดยสารประจำทางสาย206 พร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งครับได้ขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทั้งที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางหรือสภาพที่ผู้ขับขี่พึงทราบได้ว่าอาจจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านครับหรือกำลังจะเข้าสู่จุดตัดดังกล่าวแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับและกีดขวางทางเดินรถและถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางรางตามมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ครับและเมื่อมีการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางเห็นว่าการกระทำดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดตามกฎหมายครับในการนี้ครับจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหากปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเทอมครับณโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยงานนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดนะครับกว่าร้อยละ50หรือ 50% ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงสินค้า

0: จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่กันไปด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40 ไม่ต้องกังวล นะครับวันหยุดนี้ครับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40 ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสามารถจะเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยซึ่งรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะครับแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันกับตีคองร้องข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวยามเช้านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหัวใจด้วยส่งมาให้ทั้งกุ้งแล้วก็โดนัทนะครับ
1: มี
0: บอกว่าอยากจะให้เรากลับมาเจอกันอีกนะคุณอรวรรณ
1: การ คอลแลบนะคะ
0: มาไหม
1: แน่
0: คุณจะมาหาเจอคุณโดนัทไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะครับอยากเจอคุณกุ้งเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไงรอติดตามพวกเราได้ทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่อไปครับสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือการไปเยือนที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับไปเยือนที่วัดพุทธนานาชาติที่กรุงปารีสนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็มีการไปร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและก็ในส่วนของชุมชนชาวพุทธที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งช่วงหนึ่งของการทักทายนะครับก็มีประชาชนได้ถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านนายกก็กล่าวตอบว่าดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับและก็รับรองว่าด่านเนี่ยไม่มีทางเปิดแน่นอนนะครับสัญญาว่าอธิปไตยของไทยจะไม่ยอมสูญเสียไปแม้แต่กระพี้เดียวนะครับขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามหรือว่าเอาเปรียบแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาเนี่ยร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการประทะระหว่างไทยและก็กัมพูชานะครับยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตในฝั่งไทยด้วยนะเพื่อให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและก็ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนายกนะครับเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง4ท่านมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมของเวลาในฝรั่งเศสนะครับก็จะมีการหารือและก็ทานอาหารค่ำร่วมกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแบบวงเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการพบปะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยและก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับคนไทยที่จะสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนและก็ทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็

0: ในท้ายเนี่ยท่านนายกก็มีการเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกลับมาเยี่ยมเมืองไทยบ้างนะครับกลับมาเรียกว่าดูความพัฒนาของเมืองไทยซึ่งก็จะได้เห็นเมืองไทยในบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่าอยู่แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยแล้วก็ฝากถึงคนไทยในฝรั่งเศสนะครับขอให้เป็นผู้แทนทูตของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติไว้ด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกทั้ง4ท่านนะคะที่เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจนถึง22มิถุนายนนี้ค่ะโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีบางซื่อเนี่ยค่ะสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถใต้ดินแล้วก็แสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดฟรีณจุดบริการประชาสัมพันธ์5จุดนะคะนั่นก็คือประตู1ประตู4ประตู10และประตู13ด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1จากปัจจุบันจากเมื่อก่อนนะคะเขาเก็บค่าจอดรถอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนรวมถึงสถานีอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ไปติดต่อสถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพราะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาภาวะมลพิษอีกด้วยนะคะ
0: ครับก็เป็นสวัสดิการดีๆนะครับจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นะครับส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันแล้วทุกหน่วยงานนะที่มีการรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดทางกทม.เองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของนอกจากผู้ว่าเองนะครับที่จะต้องมีการเลือกแล้วก็มีเลือกสก.ด้วยนะครับเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ลดขั้นตอนในการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับล่าสุดทางท่านผู้ว่าชาชาติก็เรียกว่าเราออกจากตำแหน่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของปลัดกรุงเทพที่ดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้านะครับของคุณกุ้งและตัวนัทนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับข่าวยามเช้าส่วนรายการอื่นๆก็เตรียมพบกับทั้งกุ้งและก็ตัวนัทในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่าน